0: ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้าน
0: ม
1: ันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้อีกครั้ง
0: ครับ
1: นะman made ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
0: ครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
0: สปป.ลาวครับ
1: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะเขื่อนน้ำงึมเดียสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเทศไหม
0: ไม่เลยครับอาจารย
1: ์น่าจะบอกว่าเก่งบ้าง
0: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
1: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
2: 77ก็40กว่าปีครับประมาณอาจารย์คร่าวๆ
1: 1977เป็นปีเดียวกันครับที่หุ่นมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าก็อายุเท่ากับหุ่นมานัด
0: 49ปี
2: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
0: ครับ
1: อายุเท่ากับหุ่นมานัดแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปีหรือว่า50
2: 450โอเคค่ะ
1: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสารมา
0: ครับ
1: ต้องเขื่อนน้ำเงิมเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอนาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ก็ขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
2: สิงคโปร์เหรอคะ
1: ใช่
0: โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลยนะ
2: กว้างขนาดนั้นค่ะ
1: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
2: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
1: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
2: ค่ะ
1: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงโอ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
2: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเปิดจะตัดไม้ค่ะ
1: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มอย่างนั้นมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทัน
0: ครับ
1: กว่า
2: โอ้โหค่ะ
1: นะความกว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำงึมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค่ะ
1: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
0: ครับ
1: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำงึมมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
1: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับ ดำลงไป30กว่าเมตรแล้วก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงอัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ไทย
3: ค่ะ
1: อย่าเพิ่งตกใจนะคร
0: ับ
1: ส่งมาขายให้ไทยช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิจิตรสมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขกอะไร
0: อืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
1: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
3: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
3: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
1: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเยอะญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตให้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียงขวางอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงินหนึ่งเงินสองเงินสามเงินสี่เงินห้า
3: โอ้โห
1: ยอด
3: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
1: ์แต่ไม่กี่กิโลครับ
3: โอ้ก็ยาวอยู่นะอาจารย์
1: ก็ถ้าวัดตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
3: ค่ะ
0: ครับ
1: และ300นี่คือเอาตามที่ของแขวงแขวงเรียงจันทร์กับแขวงเสียงขวาง
3: ค่ะ
1: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยแหละไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีกนี่สวยๆนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ตรงนั้นเขาเรียกน้ำลีกน้ำลีกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงินนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเลียกก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำตุ๊กก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงินเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำน้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
0: ครับ
1: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำลีกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้แม่น้ำลีกหนึ่งทับสองแสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำลีกสองทับสอง
0: ครับ อาจจะมีอีกหนึ่งใช่ไหมครับ
1: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนอ่ะไปเด็ก
3: ก็เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สกฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิลวรรณวรรุธคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วนะคะค่ะ
1: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
3: ับ อ๋อเหรอคะ
1: อ๋อมันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
0: ครับ
1: เหมือนสร้างบ้าน
3: โอ้ค่ะ
1: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางใส่น้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใส่ความสูงของกระแสน้ำก็ต้องยกนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนก็บอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
0: เ
1: พราะมันเป็นฝายน้ำล้นนึกถึงภาพฝายน้ำล้นได้ใช่ไหมก็คือเขาเรียกอะไรรันออฟริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมน้ำมันจะล้นฝายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝายไปขวางใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ได้แรงมันไม่มีน้ำให้ลงมันคืออะไร
0: น้ำแรง
1: ฝายน้ำแรง นั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่ในยุคย้อนกลับไป35 ปีสักว่า40 ปีเนี่ยถ้าวิธีคิดว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
0: ้ครับ
1: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยโอ้ยิ้มปากบานนะ นี่เสร็จตัวนะครับเสร็จตัวก็ลองได้ดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำหนุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
0: ครับ
1: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำหนุ่มหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7 ปีครับ
0: 7 ปีแล้ว
1: ก็1970
0: ครับ
1: มันเสร็จ1977
3: อ๋อฮะ
1: 7ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่ล่างของน้ำก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามเป็นนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนลาวตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
3: สมัยญี่ปุ่นค่ะ
1: ก็คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำแต่ปลาย
3: น้ำค่ะ
1: มันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมหาศาลมากนะฮะเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ย เราต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
3: ้ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะอินสวัสดิ์จำทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้

0: สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
2: ค่ะ
0: แต่พอเราเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็นแบตเตอรี่อัพอาเซียนก็พ
1: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
1: ครับ
0: อัพอาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
1: ครับ
0: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
2: ค่ะ
0: ทีนี
2: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันดินสบายหลากมากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำนมเนี่ยมันไม่พ
2: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
2: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
1: อืมครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะข่าว
1: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งลุมสักคำผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็กล่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
2: ค่ะ
0: คิดดูนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันจึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเทียนสองเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินกับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะเขื่อนน้ำเทียนเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
2: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลยฮะ
0: ก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกอะ
2: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาเอสันตันนี่โดนเนอร์ทำตัวเล็กทำใหญ่เลยตัวเล็กน้องเล็กลงนะโดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งแล้วลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามสามล้านตัน
2: ค่ะ
0: พอดีครับเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิดสามล้านตันไปทิ้งเนี่ยลาวมีประชากรสามล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละนะก็บอกว่าลาวเนี่ยมีสายน้ำเยอะป่าไม้เยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำเงิมเสร็จเนี่ยนะฮะลาวยังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
1: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
1: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่ลาวมีในตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ก็เลยไปสำรวจ

0: ก็เจอว่าอู่ลาวเนี่ยมี15สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ค่ะเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้แล้วที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเนี่ยมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์กาลก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเดี๋ยวนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
1: อืมค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเซบังไฟ
2: อืมครับ
0: นึกอย่างนี้คุณฟูเบตเหมือนคุณฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกเทือกเขานาไก่
2: ฮะ
0: แต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไออุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเกิดน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงิมนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตาราง450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่ารวมถึงช้างด้วย
2: ครับ
0: เนี่ยแหละมนุษย
1: ์
2: แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
1: ต้องมาต่อกันใน
2: วันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีรวรรณวรรุษและผมภูเบศสุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศิหศักดิ์จอดถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหารือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศรีหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของ

ไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้สองฝ่ายของตำรวจสองประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้งสองประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้งสามฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศรีหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOUระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้น

0: ผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกซ์นิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมายSEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
1: ขณะที่นายกรจติกะวณิศส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติยะมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวิ่งไหลการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บชี้แก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพรดรแจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนิกรย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนสเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พอริษัทเตือนรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
0: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่งอันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจับมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการ

0: การระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาค่ะบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาสเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินเครื่องตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
1: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนรเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15ถึง12ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรียรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรียรายในมาเล7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดูร้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรียรายเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีณาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
0: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายทนทองสุกแก่นหรือว่าทนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายทนน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายทนเนี่ยถูกดำเนินคดีจริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกกล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญการที่รู้เรื่องนี้มาประกอบกันด้วยค่ะซึ่งวันก่อนค่ะนายโทนก็มาแสดงตัวแสดงเจตนาว่าไม่หนีถ้าในแง่ของกฎหมายก็หมายความว่าไม่อยากถูกออกหมายจับก็อยากให้เข้ามาเพื่อสู่กระบวนการรวมไปถึงกลุ่มเซียนพระก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหากถูกออกหมายจับนะคะไม่มีใครอยากเสียเครดิตจะถูกดำเนินคดีมันเสียช่องทางในการทำมาหากินค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบิ๊กเต่ายืนยันหลักฐานแน่นหนาคดีมาดามเก่งกับทนบางแคตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการรับร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเต่ายืนยันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจและมาดามบิ๊กเต่ายันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกขออย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่แค่โจรกระจอกส่วนคดียังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบผู้ชำนาญการมีความรู้เพิ่มก่อนเตรียมเรียกคนกลางเชื่อมมาดามเก่งและโทนเข้าให้ข้อมูลหากพบหลักฐานร่วมกันหลอกหรือช่อโกงจะเชื่อดไม่มีละเว้นด้านโทนควงทนายบุกสน.พหลโยธินยืนยันตัวบุคคลที่แจ้งความก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชานกรุงยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
0: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันบาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นบาระแห่งชาติล้างบางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66-89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
1: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันนี้นะครับเหยื่ออมมังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมมังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
0: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันฮันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสฮันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากักสองชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
1: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทะลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
0: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัทฟูจิเทคออโต้อินทรีย์จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
1: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านห้งลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ํา2ด้านเกษตรกรนากุ้งยังตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
0: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอมุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอมุสขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศรีหศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล 2. บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมเสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจแล้วว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูรชัยพิมเสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว

ละครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับงานจากพี่นางสุริพรอภัยพงศ์นะครับนี่คือปริญญาใจนะครับต่อเนื่องมาจากยาใจคนจนไม้พิรมพรนะครับดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอรทัยแล้วก็หนาวแสงนีออนตั๊กแตนชลดานะครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับวันนี้มาแบบไม่ 100% นะครับฟังจากเสียงก็น่าจะรู้เนาะนะครับก็ทั้งมีฝนลงมาบ้างนะครับอากาศแบบแดดร้อนบ้างนะครับนะหลายคนที่เขาเรียกว่าภูมิต้านทานต่ำอย่างผมนี่ก็จะบอกว่าป่วยง่ายนะครับอ่ะก็อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้4ชั่วโมงเต็มนะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับเดี๋ยว2ชั่วโมงแรกเนี่ยฟังเพลงลูกทุ่งกันนะนะครับเดี๋ยววันนี้ฟังเพลงกันแบบเยอะๆละกันก็ปกติก็เยอะอยู่แล้วเนาะวันเสาร์เนาะก็จะให้ฟังเพลงกันซะส่วนใหญ่นะครับก็เพิ่มเติมเพลงได้076-234-098นะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงลูกทุ่งกับเราด้วยนะครับ

0: ึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสาร

0: ใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจาก

งานจากคัทธริยามรสีนะครับนี่คือเขตปลอดคนลวงนะครับแล้วก็รวมไปถึงดำรงวงทองนะครับหนาวลมที่เรนูฝนธนสุนทรนะครับพี่ชายชั่วคราวนะแล้วก็ปาวลีนะครับสาวเพชรบุรีนะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังนะครับก็วันนี้ฟังเพลงกันเยอะกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับต้องบอกว่าเยอะกว่าเดิมเป็นพิเศษเพราะปกติวันเสาร์ก็ได้ฟังกันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับในช่วงเวลาของการฟังเพลงลูกทุ่งของเรานะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงเนาะนะครับอ่ะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเพลงนะครับ0762340098นะครับ

ังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076233

0: MCOM News
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กต่ายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบคว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ไวไฟได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ช่วง6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

แต่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็ยังเป็นการฟังเพลงลูกทุ่งอยู่นะครับเรื่อยไปถึง10โมงเช้านะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์ไปฟังเพลงสตริงในยุค90ขึ้นไปนะครับวันเสาร์ก็จะประมาณนี้นะครับหลากหลายหน่อยนะครับอ่ะเพิ่มเติมเพลงได้นะครับที่0762340098นะครับวันนี้ก็ฟังกันแบบหลายๆเพลงแบบว่าติดกันนะครับน่าจะถูกใจด้วยนะครับเดี๋ยวเพลงที่ขอมาเดี๋ยวทยอยเล่นให้นะตอนนี้กำลังพยายามต้องใช้คำว่าพยายามหาอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับสาว AM นะครับสาว AM มาหรือยังเอ่ยนะครับอ่ะตั้งไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับเพลงอื่นๆก็ยังช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม

0: 4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับก็เป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่จะฟังเพลงลูกทุ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยว10โมงนะครับเปลี่ยนอารมณ์ไปฟังสตริงในยุค90ขึ้นไปด้วยนะครับเดชอิสระนะครับนางเอกหนังลุงนะครับก่อนเนื่องมาจากให้บุญดำพาไหมไทยใจตะวันใช่ไหมไม่ใช่ไหมไทยหัวใจศิลป์ไปเปลี่ยนนามสกุลให้เขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็สาวกระบี่ยังรอใช่ไหมครับรุ่งฟ้าปลายพญานะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับการฟังเพลงลูกทุ่งกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับมีคุณผู้ฟังนะครับถามหลังไมค์ทำไมวันนี้เสียงเพี้ยนๆนะครับเสียงไม่เพี้ยนนะครับเสียงเป็นหวัดแต่ว่าดีเจน่าจะเพี้ยน ถ้าเทียบเสียงกับตัวดีเจเนี่ยดีเจน่าจะเพี้ยนกว่าเสียงนะครับผมเป็นหวัดนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะในช่วงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเนาะอากาศก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับใครที่มีเขาเรียกว่าภูมิต้านทานต่ำเหมือนผมเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับชีวิตช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับก็จะ อยู่กับอาการแบบเบลอๆยาแก้หวัดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับยังโชคดีเนาะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก็หน้าตาได้พักผ่อนเต็มทีนะครับก็อ่ะขอให้ตัวเองหายเร็วๆอวยพรให้ตัวเองนะครับงานจากชาวกล้วยใช่ไหมชาวกล้วยชาวกล้วยนะครับโอเคนะครับไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักจริงไหม

งานจากชาวกล้วยนะครับไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักนะครับเพลงที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับมีหลังใหม่นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าโทรมาบอกว่าหายเร็วๆนะขอบคุณมากๆเลยนะครับบอกว่าเสียงเหนื่อยๆเหนื่อยๆตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่ไหมครับใช่ครับดูแบบดูเหนื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังฟังเสียงก็น่าจะโอ้โหวันนี้มาแปลกๆไม่ดีดใช่ไหมปกติแล้ววันเสาร์ก็จะแบบว่าพูดเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะเงียบเงียบเงียบพอสมควรนะครับก็อ่ะเหมือนที่บอกคุณผู้ฟังไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับกำลังใจหลังใหม่นะครับส่งท้ายนะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะแล้วก็เดี๋ยวช่วง10 โมงถึงเที่ยงนะครับผมฝากเสียงเอาไว้เนาะผมฝากเสียงเอาไว้

ครับพอดีว่าติดงานนะครับเนี่ยครับก็ต้องไปทำงานต่อนะครับพอดีติดงานต้องออกนอกสตูนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับในช่วง10โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาปิดท้ายนะครับเขียนถึงคนบนฟ้าน่าจะเป็นเพลงของพิงลำพะเพิงใช่ไหมน่าจะเพลงนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์10โมงเช้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะปาละสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0762340098
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลผบ.ตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อเกราะติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการชัยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาลาสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง 50% หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บทสีสิริกิจ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

0: MCAT Radio 101.5
1: ทุกฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับมาดูแลตัวเองกันหน่อยแล้วนะครับแสงแดดกับร่างกายนะครับแดดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูเสมอไปนะครับเขาบอกว่าแสงแดดช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีนะครับซึ่งสำคัญต่อเรื่องของกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยนะครับก็แนะนำให้โดนแดดอ่อนๆนะในช่วงเช้าสักประมาณ10-15นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดแดดแรงเนี่ยก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคในเรื่องของการรับวิตามินดีนะครับเป็นแสงแดดในช่วงเช้านะแต่ว่าช่วงบ่ายนี้ไม่น่าไหวนะครับเพราะว่าอากาศในช่วงนี้ก็ร้อนมากๆนะครับอ่ะเรื่องของลำไส้ดีชีวิตดีนะครับมักจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับรู้ไหมครับว่าลำไส้นี่คือสมองที่สองเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของภูมิคุ้มกันอารมณ์แล้วก็ระบบย่อยอาหารนะครับวิธีการดูแลง่ายๆเลยก็คือกินอาหารที่มีไฟเบอร์นะครับอย่างเช่นผักผลไม้แล้วก็อาหารหมักอย่างเช่นโยเกิร์ตนะครับก็จะทำให้ลำไส้ดีนะครับซึ่งลำไส้ดีเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพดีนั่นเองนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับเป็นทริคนะครับในเรื่องการดูแลสุขภาพหยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยนะครับ

0: ัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้

0: MCAT Radio 101.5
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายก็ยังมีเพลงร้อยคุณได้ฟังนะครับแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างก็AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนเราใช่ไหมครับนะครับตอนนี้โลกเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคของ AI แบบเต็มตัวนะครับซึ่ง AI เนี่ยจะช่วยได้ทั้งเรื่องของงานเขียนตัดต่อวิดีโอคิดไอเดียนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าให้ AI คิดแทนเราหมดนะครับเพราะว่าการที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือนะครับแต่ความคิดสร้างสรรค์ยังต้องมาจากตัวเรานะครับใครที่ใช้เป็นเนี่ยก็จะได้เปรียบแน่นอนนะครับในยุค AI แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้ AI อย่างไรเพื่อที่จะยังคงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเรานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเขียนการตัดต่อวิดีโอหรือว่าคิดไอเดียต่างๆมากมายนะครับในยุคของ AI แบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ AI ให้ถูกทางแล้วก็ถูกที่ด้วยนะครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098

0: MCOT News ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมท.ภูเก็ตจากนี้ไปอสมท.เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: จากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบก.น.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดพลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายผลรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี58ถึง68พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายืดยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ 35-45 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรลดกินการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อัน

0: ณ290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

0: Radio 101.5
1: ครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับก็ยังมีเพลงเพราะที่จะหยิบมาให้คุณได้ฟังนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับมาดูเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับการนอนพร้อมมือถืออันตรายกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมือถือถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะขาดไม่ได้นะครับผมว่าเรามันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะครับหลายคนเล่นมือถือก่อนนอนจนหลับนะครับมาพูดถึงเรื่องของแสงสีฟ้ากันบ้างนะครับจะไปกดฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับทำให้นอนยากแล้วก็นอนหลับไม่ลึกนะครับซึ่งก็แนะนำคุณผู้ฟังเลยนะครับว่างดหน้าจออย่างน้อย 30-60 นาทีก่อนนอนนะครับแล้วคุณจะหลับสบายขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะครับอ่ะจากเรื่องการเล่นมือถือก่อนนอนเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของมื้อเช้าสำคัญแค่ไหนนะครับซึ่งมื้อเช้าเนี่ยไม่ได้แค่เติมพลังนะครับแต่ว่าจะช่วยให้สมองทำงานดีนะครับแล้วก็ลดการกินจุกจิกระหว่างวันนะครับใครไม่หิวมากนะครับลองกินเบาๆนะครับอย่างเช่นไข่แล้วก็กล้วยหรือว่าโยเกิร์ตนะครับก็ลองทำดูแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าไม่กินเลยนะครับก็เป็นทริคนะครับในเรื่องของการทานมื้อเช้านะครับที่จะช่วยเติมพลังนะครับทำให้สมองทำงานดีนะครับแล้วก็ลดการกินจุกจิกระหว่างวันด้วยนะครับ

0: กว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดหนองคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะถ้าสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลแล้วจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
0: รัฐบาลชูระบบสุขภาพ One Health นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ ที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Ondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสซันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาด

0: วิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟเกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ดมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะแต่เนเรเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีทอดสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทางนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดียาบนเกาะเตเนริเฟแคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Ondius ลำนี้แล้วค่ะ
1: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
0: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: อกข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสัปดาห์นี้ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายอยู่กับดีเจกระเพรานะคะหรือว่าพี่กระเพราของน้องๆค่ะวันนี้นะคะบอกข่าวเยาวรุ่นมีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งวันนี้ขนมาเป็นทีมเลยค่ะ11คนค่ะนะคะรวมถึงคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะทีมฟุตบอลนั่นเองน้องๆจากโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องๆทั้ง11คนเป็นเด็กในโรงเรียนเดียวกันและที่สำคัญเป็นเด็กเวียงสะทุกคนค่ะเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวเวียงสะเพราะฉะนั้นขอกำลังใจให้กับน้องๆกันเยอะๆนะคะสำหรับเทปรายการนี้น้องๆได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศค่ะในรายการเมืองตรังยูไนเต็ดฟุตบอลชาเลนจ์รุ่นอายุ10ปีมาครอบครองค่ะทีเด็ดของน้องๆคือไปจากโรงเรียนที่แทบจะไม่มีใครรู้จักนะคะแต่สามารถไปฟาดแข้งค่ะเอาชนะนะคะทีมใหญ่ๆทีมดังๆได้แบบราบคาบเลยค่ะจนน้องๆสามารถคว้าแชมป์มาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีได้สำเร็จนะคะเรื่องราวของน้องๆจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังการ

0: ภาษณ์ของน้องๆกันเลยค่ะ
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: วันนี้คุณครูผู้ฝึกสอนนะคะคุณครูกิตติพงษ์ไหมแก้วหรือว่าครูคุณครูป๋องนะคะครูป๋องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรวมถึงประธานผู้ปกครองอีก2ท่านนะคะคุณประมวลทรงลักษณ์สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณอุรุพงษ์คาเชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติสถานีวิทยุสมทสุราษฎร์ธานีในการพาน้องๆมาได้ทั้ง11คนเลยเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของปิดเทอมกันด้วยนะคะร่วมกันสนับสนุนค่ะเปิดโอกาสให้กับน้องๆนะคะได้มีโอกาสมาให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามอสมทได้ร่วมชื่นชมยินดีและให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลในแมตช์ต่อๆไปด้วยนะคะขอถามคุณครูป๋องก่อนเลยค่ะเป็นไงคะสำหรับน้องๆทั้ง11คนที่ปั้นมากับมือเนี่ยมีความภาคภูมิใจแค่ไหนคะคุณครูคะ
2: ครับก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจครับ
0: ค่ะ
2: นะเพราะว่าเด็กสามารถที่จะทำได้เกินเป้าครับที่เราได้วางไว้ครับ
0: ค่ะทำได้เกินเป้านะคะเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยผ่านมาหลายสนามมากๆใช่ไหมคะคุณครูก่อนหน้านี้
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายแต่รายการแข่งขันที่เราจะพูดถึงหลังจากนี้เนี่ยถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแล้วก็เป็นรายการใหญ่ที่น้องๆไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สำเร็จถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะคุณครูคะก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงเรื่องของทีมฟุตบอลเนี่ยให้คุณครูได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217ได้พูดถึงโรงเรียนสักนิดนึงค่ะว่าเป็นโรงเรียนลักษณะแบบไหนยังไงค่ะเชิญค่ะ
2: ครับก็โรงเรียนหัวสะพานนะครับมิตรภาพ217นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงสะนะครับตำบลเวียงสะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีนักเรียนทั้งหมด 1,200 กว่าคนครับนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะครับจนถึงชั้นป .6 ครับผม
0: ค่ะจนถึงประถม6เหรอคะ
2: ครับประถม6ครับ
0: ค่ะ
2: โดยมีท่านผู้บริหารนะครับ3ท่านนะครับมีท่านผู้บริหารชื่อนายเจริญหนูปลื้มครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็รองมุนดีบัวชุมครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็รองกุลวิทย์ตันตะโคครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะ
2: ค
0: ในพื้นที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วทีมฟุตบอลเนี่ยคุณครูได้สร้างทีมมาระยะเวลานานแค่ไหนแล้วคะ
2: ก็ประมาณ10ปีครับ10ปีครับเริ่มสร้างมา10ปีครับ
0: 10ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะคะ10ปีแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วจำได้ไหมคะ
2: รุ่นนี้เป็นรุ่นที่9ครับ
0: รุ่นที่9แล้วโอ้รุ่นที่9สร้างมา10ปีนี่เหมือนกับว่าทุกปีจะมีแบบน้องๆทีมใหม่เข้ามาทุกปีเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับจะมีตั้งแต่เด็กป.1ครับมีหลายรุ่นครับร
0: ุ่
2: น
0: มีหลายรุ่น
2: ครับตั้งแต่7ถึง12ปีครับ
0: ค่ะแต่ว่ารุ่นที่มาวันนี้ก็คือเป็นรุ่นอายุ10ปี
2: ครับ10ปีครับ
0: ค่ะเป็นน้องๆป
2: .3
0: ป.4 ครับป.3 ป.4 นะคะรุ่น10ปีค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือคุณครูก็จะพาไปแข่งขันตามรายการต่างๆแบบนี้อยู่แล้วใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีความชื่นชอบนะในเรื่องของการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมากันที่ทางประธานผู้ปกครองกันบ้างนะคะทางด้านคุณประมวลนะคะทำไมถึงได้มาเป็นประธานผู้ปกครองของทีมฟุตบอลชุดนี้คะ
4: มันเป็นความร่วมมือของผู้ปกครองทุกคนนะครับที่ได้ขอมีการคัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนของนักกีฬาครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือเรามีผู้ปกครองหลายๆท่านแล้วก็มีการคัดเลือกนะภารกิจหรือว่าหน้าที่หลักๆเลยของประธานผู้ปกครองเนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะ
4: คือเราช่วยจัด การแข่งขันนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครองกับโค้ชนะครับอาจารย์กิติพงษ์เนี่ยครับ
0: อ๋อค่ะอ๋อก็คือมีอะไรก็คือจะช่วยกันนะคะ
4: ค
0: แล้วก็พาน้องๆไปแข่งอะไรผู้ปกครองก็ตามไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับมันเป็นความร่วมมือของผู้ปกครองทุกคนด้วยครับที่ไปการแข่งขันแต่ละครั้งครับ
0: ค่ะน่าชื่นชมจริงๆนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับคุณพ่อทั้งสองท่านเนี่ยค่ะที่ได้เห็นทั้งลูกของเรานะคะลูกของหลายๆท่านเนี่ยค่ะลูกหลานของเราได้ประสบความสำเร็จจนมาถึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้เนี่ยค่ะ
4: ก็ดีใจครับดีใจกับทุกคนผู้ปกครองครับเพราะทุกคนร่วมมือกันไปหลับไปนอนอยู่ที่จังหวัดตรังครับ
0: ค่ะไปแข่งขันที่จังหวัดตรังนะคะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
4: ของภาคใต้ครับ
0: ค่ะ

0: นะคะเรียกได้ว่านักกีฬาเหนื่อยแค่ไหนผู้ปกครองก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะคะเพราะช่วยกันอย่างเต็มที่เลยเพื่อผลักดันให้ลูกหลานของเรานะคะได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ค่ะย้อนกลับมาที่คุณอุรุพงษ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณอุรุพงษ์ก็มีหน้าที่หลักๆก็คือประสานงานเช่นเดียวกัน
1: ใช่ก็จะประสานงานครับประสานงาน
0: ค่ะ
1: บางทีอาจจะงบประมาณหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่ว่าทางคุณครูเนี่ยเขาขาดเหลือเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะปรึกษาหารือกันแล้วก็จะได้ประสานไปยังหน่วยงานหรือว่าตรงภาคเอกชนหรือว่าพวกผู้นำท้องที่อะไรพวกนี้ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือทางทีมฟุตบอลได้ครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของงบประมาณนะคะถามทางครูป๋องสักนิดนึงค่ะทีมฟุตบอลเนี่ยแล้วก็มีหลายรุ่นมากและแต่ละรุ่นเนี่ยก็11คนแล้วก็จำนวนเยอะจริงๆค่าใช้จ่ายเนี่ยมันกำลังมองว่ามันเยอะมากๆนะคะในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยขออนุญาตสอบถามทางคุณครูนิดนึงนะว่างบประมาณสนับสนุนตรงนี้เป็นทางโรงเรียนมาร่วมกับผู้ปกครองหรือว่ามีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลช่วยเหลือแบบหลักๆบ้างคะ
2: ครับในส่วนของเวลาไปแข่งขันนะครับจะมีค่าสมัครนะครับก็จะแบ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของค่าสมัครและก็โรงเรียนด้วยครับช่วยคนละครึ่งทางไปนะครับ
0: อ๋อเข้าโครงการคนละครึ่ง
2: ครับ เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ
0: ค่ะ
2: แต่ก็ได้ใช้ประมาณในเวลานานครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ได้จากหน่วยงานต่างๆเช่นฟุตบอลนะครับเข้ามาช่วยเหลือ
0: ค่ะแล้วก็คือเข้ามาสนับสนุนนะคะส่วนหนึ่งก็ถ้าหากว่าขาดเหลืออะไรก็อาจจะไปขอสนับสนุนนะคะก็มีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนมานะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะล่าสุดกระเพาะก็เห็นมาคณะครูได้พาน้องๆไปเข้าพบนะคะโดยรับขวัญและกำลังใจจากทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านโสภากาญจนะด้วย
2: ใช่ครับ
0: ท่านก็
2: มอบอุปกรณ์กีฬามาให้ครับ
0: อ๋อเป็นลูกฟุตบอลเหรอคะ
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วเวลาเดินทางไปแข่งขันเนี่ยเดินทางไปกับรถอะไรยังไงคะ
2: ก็ผู้ปกครองครับรถผู้ปกครองครับผม
0: รถผู้ปกครองหมายถึงว่าผู้ปกครองก็ต่างพาบุตรหลานไปกันเอง
2: ครับผม
0: ค่ะต่างคนต่างไปอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับไปพร้อมกันครับแต่ว่า
0: อ๋อไปออกไปพร้อมกันนะคะรถโรงเรียนมีไหมคะรถโรงเรียน
2: ไม่มีครับ
0: ยังไม่มีนะคะโอ้ฟังอย่างนี้แล้วเราย้อนกลับไปแล้วนึกถึงทีมฟุตบอลอะไรนะ
2: หมอนทอง
0: นะคะหมอนทองเพราะว่าน้องๆใส่ชุดสีเขียวเนี่ยทำให้พี่กระเพรานึกถึงทีมหมอนทองเลยน่าจะเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยทีเดียวคุณครูคะถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยู่หลายพื้นที่มากๆถ้าหากว่ามีหน่วยงานไหนสนใจนะคะอยากจะร่วมสนับสนุนเนี่ยตอนนี้ก็ขออนุญาตถามแทนทุกท่านเลยว่าทางโรงเรียนต้องการอะไรอีกบ้างคะตอนนี้ที่จะเป็นการช่วยสปอร์ตน้องๆเนี่ยค่ะ
2: ก็ในหลักๆก็คือสนามฝึกซ้อมครับ
0: สนามฝึกซ้อมที่โรงเรียนเหรอคะ
2: ครับผม
0: สนามมันเป็นยังไงคะตอนนี
2: ้ก็อาจจะเป็นกอหญ้าหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ครับผม
0: อ๋อสนามอาจจะไม่ได้มีความพร้อมเท่าไหร่นะคะ
2: ครับผม
0: ก็คืออยากจะปรับปรุงเรื่องของสนาม
2: ใช่ครับ
0: ฟุตบอลนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องอะไรอีกคะ
2: ผู้ปกครองอุปกรณ์การฝึกซ้อมครับ
0: ค่ะอุปกรณ์การฝึกซ้อม
2: ครับ
0: นะคะอาทิเช่น
2: เช่นมาร์กเกอร์เป็นไหมครับมาร์กเกอร์ครับหรือว่าจะพวกรั้วกระโดดเป็นไหมครับมันไม่ค่อยมีครับ
0: อ๋อรั้วกระโดด
2: ส่วนใหญ่จะสร้างทำเองครับซื้อมาทำเองครับ
0: อ๋อซื้อมาทำเองนะคะค่ะผู้ปกครองล่ะคะถ้าหากว่าตอนนี้มีหน่วยงานที่รับฟังอยู่แล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยมีอะไรที่อยากจะขอสนับสนุนเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
1: ก็จริงๆจากที่เราเข้ามาดูตั้งแต่ลูกเราเริ่มเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าสภาพสนามนะครับว่าแม้ว่าอาจจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในภาคของประถมเนี่ยครับแต่ในส่วนของสนามเนี่ยคือผมเห็นแล้วเนี่ยมันควรปรับปรุงอย่างยิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเด็กๆเนี่ยมันสื่อถึงความปลอดภัยของเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันด้วยความที่มันใช้ทั้งฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ใช้ทั้งเด็กภายในโรงเรียนเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยแบบนี้ครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าสภาพสนามเนี่ยมันดีมันปรับปรุงเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและความปลอดภัยของเด็กๆมันจะมีมากขึ้นด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยที่ทางคุณครูแล้วก็ประธานผู้ปกครองต้องอยากจะได้ในส่วนของการสนับสนุนนะคะก็คือเรื่องของการปรับปรุงสนามนะคะให้มีความพร้อมในการที่จะให้น้องๆได้ฝึกซ้อมนะคะไม่ใช่เฉพาะ

0: น้องๆที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนก็คือน้องๆในชั้นอื่นๆนะที่มาลงเล่นในสนามเราก็ไม่ได้เล่นแต่ฟุตบอลนะคะคุณครูยังทำกิจกรรมอื่นอีกนะคะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ด้วยถ้าหากว่าหน่วยงานไหนนะคะหรือว่าท่านใดที่พอมีกำลังนะคะอยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะเชิญค่ะ
1: ครับผมก็ติดต่อได้นะครับที่ผมเลยครับครูป๋องเลยครับผม
0: ที่ครูป๋องเลย
1: แล้วก็ไปติดตามสอบถามได้ทางเพจโรงเรียนได้เลยครับ
0: ทางเพจโรงเรียนนะคะหรือจะเข้าไปที่โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
1: ครับผม
0: ก็ได้เลยนะคะค่ะมีช่องทางให้ติดต่อให้ติดตามไหมคะเผื่อตอนนี้มี FC แล้วเนี่ยมี FC แล้วมีช่องทางไหนที่แบบสามารถติดตามน้องๆได้บ้างคะ
1: ก็ติดตามทางเพจของทีมฟุตบอลได้เลยครับ
0: ชื่อ
1: ก็นักฟุตบอลครับบ้านหัวสะพานครับ
0: หมายถึงว่าชื่อเพจก็คือ
1: ครับชื่อเพจ
0: นักฟุตบอล
1: โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
0: โรงเรียนบ้านหัวสะพานฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะถ้าใครอยากจะสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของสนามนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะสนับสนุนเรื่องอื่นๆค่ะนะก็สามารถติดต่อคุณครูป๋องหรือว่าติดต่อโรงเรียนได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยก็หนักมากๆเลยนะคะอยากจะได้ขวัญและกำลังใจจากทุกท่านเนี่ยค่ะในการร่วมกันส่งเสริมนะคะให้กับบุตรหลานของเราค่ะได้มีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะแต่รุ่นนี้เดี๋ยวก็คุณครูก็จะต้องปั้นน้องๆรุ่นอื่นๆขึ้นมาอีกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะร่วมสนับสนุนก็ติดต่อได้เลยตามช่องทางที่ได้แจ้งไปค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับน้องๆในช่วงหน้านะคะครูป๋องมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้สักนิดนึงไหมคะ
1: ก็ฝากติดตามทีมนักฟุตบอลด้วยนะครับผม
0: ค่ะนะคะฝากติดตามด้วยก็คือตามช่องทางที่คุณครูได้บอกไปคุณพ่อทั้งสองท่านล่ะคะเชิญค่ะ
2: ก็ฝากติดตามผลงานของเด็กๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็เหลือเวลาในการทำทีมของครูป๋องในอีก2ปีนะครับที่จะอยู่ในชื่อของโรงเรียนบ้านบุตรพานนะครับแล้วก็เรามีรายการที่จะแข่งขันทั้งภายในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยอีกหลายรายการนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะพัฒนาผลงานให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านเชิญค่ะ
3: ก็ขอบคุณทุกแรงใจครับทุกกำลังใจที่ช่วยสนับสนุนนะครับ
0: ค่ะขอบ
3: ช่วยเด็กของเราได้ฝึกซ้อมกันตลอดนะครับ
0: ค่ะค่ะกระเพาะก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆกันบ้างขอบคุณค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: คุยกับคุณครูคุยกับคุณพ่อผู้ปกครองกันไปแล้วนะคะมาในช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอฟังเสียงน้องๆกันอยู่ค่ะ FC ก็เข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยตอนนี้น้องๆนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะพูดคุยนะคะกับพี่กระเพราค่ะน้องๆนะคะเป็นน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217อำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังน้องผ่านมาหลายสนามมากๆแล้วนะคะแต่สนามนี้แมตช์การแข่งขันนี้ถือว่าน้องๆแล้วก็คณะครูผู้ปกครองรวมถึงโรงเรียนด้วยพี่น้องชาวเวียงสาด้วยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ไปรับรางวัลชนะเลิศค่ะในรายการเมืองตรังยูไนเต็ดฟุตบอลชาเลนจ์รุ่นอายุ10ปีระดับภาคใต้มานะคะซึ่งก็ไปแข่งขันเมื่อวันที่4ถึงวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดตรังนะคะที่จังหวัดตรังค่ะซึ่งน้องๆค่ะก็เรียกได้ว่าไปเชือดเฉือนนะคะแล้วก็ไปล้มทีมยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวเพราะว่าพอพูดถึงโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217เนี่ยถ้าชาวเวียงสารู้จักกันแล้วนะคะแต่หลายๆพื้นที่อาจจะยังไม่รู้จักเมื่อกี้คุยกับคุณครูบอกว่าเปรียบเสมือนทีมของเราเนี่ยเป็นทีมโนเนมเลยที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักนะคะเป็นทีมที่เดินทางไปจากต่างอำเภอนะคะเพื่อที่จะไปคว้าความฝันของตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วไปล้มแชมป์เก่านะคะไปได้ว่าฝ่าฟันกับหลายๆทีมที่เขาเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะคะที่มีความพร้อมในหลายๆด้านเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆในการช่วยกันนะคะทั้งครูผู้ฝึกสอนทั้งผู้ปกครองทั้งทางโรงเรียนนะคะหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็โดยเฉพาะตัวน้องๆเองที่ ต้องเรียกได้ว่าใจสู้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขยันฝึกซ้อมค่ะถือว่าหายเหนื่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งนะคะตอนนี้น้องๆทั้ง11คนนะคะพร้อมแล้วที่จะแนะนำตัวเองนะคะกับทุกๆ ท่านเริ่มกัน

0: ที่คนแรกเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายกิติพัฒน์นนท์กุลครับชื่อเล่นชื่อเบนเทนเล่นกองกลางครับ
0: น้องเบนเทนเล่นกองกลางต่อไปครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมีเสียงนนท์กุลชื่อเล่นชื่อน้องสิงห์ครับ
0: น้อง
2: ตำแหน
0: ่
2: งกองกลางครับ
0: กองกลางเหมือนกันต่อไปครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันตพงษ์คาเชนครับชื่อเล่นชื่อน้องกันครับเล่นตำแหน่งกองหลังครับ
0: กองหลังน้องการกองหลังอ่ะสลับกันมาได้เลยค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดชหนูชอบชื่อเล่นชื่อน้องกูเกิลครับไอเล่นตำแหน่งกองกลางครับของครับ
0: น้องกูเกิลต่อไปครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิพัฒน์กสิริครับเล่นตำแหน่งกองกลางกับกองหน้าครับ
0: ค่ะโอ้เยี่ยมเลย
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธพงษ์บุญมันชื่อเล่นนาครับเป
0: ็
6: นกองหน้ากองหลังครับ
0: ค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีครับผมชื่อเด็กชายนันทพัฒน์หวังเจริญครับชื่อเล่นชื่อน้องปอปอครับเล่นตำแหน่งกองกลางกองหน้าครับ
0: ครับต่อไปครับ
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจษฎากรต้นชุมครับชื่อเล่นชื่อนโมครับเล่นกองหลังครับ
0: ครับ
8: ครับ
0: ต่อไปครับ
9: สวัสดีครับผมนันทพัฒน์สาริกา
0: ครับ
9: ชื่อเล่นชื่อกัปตันเล่นอยู่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ
0: ผู้รักษาประตูเท่จัง
10: สวัสดีครับผมเด็กชายวรพักจันทร์วัฒน์ชื่อเล่นชื่องูครับผมเล่นตำแหน่งประตูครับ
0: ชื่ออะไรนะชื่องูเหรอ
10: ชื่อภูครับ
0: อ๋อน้องภูพี่ได้ยินว่าชื่องู
9: สวัสดีครับผมเด็กชายธีรเทพคงด้วงชื่อเล่นชื่อน้องอ่างปอครับ
0: น้องอ่างปอ
9: เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ
0: ครับหมดยังครับครบหรือยังเอ่ยครบแล้วนะคะ11คนโอ้โหเอาจริงๆแล้วชื่อจริงพี่กับพอฟังไม่ทันสักคนนึงนะคะ น้องพูดรัวมาก น่ารักมากๆเลยนะคะเสียงดังฟังชัดกันทุกคนนะคะ FC เนี่ยน้องเปาๆ number 7นะคะพี่ติเล็กหวานเจริญนะพี่อ้อยเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากๆเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีตัวแทน2คนที่จะมาคุยหลักๆ กับพี่กะเพราก็คือน้องเบนเทนกับน้องสิงห์นะครับนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วใช่ไหมเอ่ยอ่ะน้องเบนเทนกับน้องสิงห์นะครับน้องเบนเทนกับน้องสิงห์นะคะใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานไหมเอ่ย
11: นานครับ
0: นานมากนะคะเริ่มสนใจกีฬาฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
11: 6ขวบครับ
0: 6ขวบตอนนี้10อ่ะเล่นมา4ปีแล้วเนาะ
11: 2ขวบครับ
0: 2ขวบนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนี่ยพอตั้งไข่ได้เดินได้ก็เตะฟุตบอลเลยนะคะเตะฟุตบอลเลยมีไอดอลในดวงใจไหม
11: 5ขวบว่าผิดครับ5ขวบ5ขวบ
0: อ๋อ5ขวบนะครับผิดเมื่อกี้ตื่นเต้นค่ะ2ขวบนั้นน้องตื่นเต้นนะคะสรุปว่า5ขวบนะโอเคนะคะ5ขวบมีไอดอลในดวงใจไหมมีใครไหมน้องเบนเทนใคร
11: เทวรากรครับ
0: พี่เทวรากรนี่น้องสิงห์ล่ะ
12: บรูโน่เฟอร์นันเดซครับ
0: โอ้โหถามด้วยพี่กะเพรารู้จักไหมไม่รู้จักโอ้โหสุดยอดมากๆเลยข้างหลังมีใครเป็นไอดอลบ้าง
13: เปาโลมาลินี่ครับ
0: โอ้ยนักฟุตบอลต่างชาติทั้งนั้นเลยเนี่ยน้องเปาเปาล่ะ
14: โรนัลโดครับ
0: ว้าวหล่อเลยหล่อเลยน้องเบนเทนคะนะแล้วก็ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็ยังซ้อมใช่ไหม
15: ใช่ครับ
0: โอ้ยไม่ไปเล่นเกมบ้างหรอ
15: ไม่ครับ
0: อ๋อน้องสิงห์ล่ะฝึกซ้อมเนี่ยตอนนี้ปิดเทอมเนี่ยไม่อยากไปเล่นเกมบ้างหรอ
15: ไม่ครับ
0: จริงเหรอแล้วซ้อมทุกวันเลยเหรอ
15: ทุกวันครับ
0: โอ้น่ารักจริงๆเลยนะคะน่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยตอนนี้ที่เราไปคว้าแชมป์มาเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้างไหม
15: ภูมิใจครับ
0: ครับนะคะผ่านมากี่สนามแล้วจำได้ไหมคะ
15: จำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้ครับตอบพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือรายการล่าสุดที่น้องๆไปแข่งมาก็คือเมืองตรังยูไนเต็ดฟุตบอลชาเลนจ์นะคะตั้งแต่รู้เลยว่าจะมีรายการแข่งขันเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะ
15: ซ้อมทุกวันครับ
0: ซ้อมทุกวันเลยนะคะซ้อมถึงกี่โมงคะเนี่ยแต่ละวัน
15: 3โมงถึง
0: 3โมงบ่าย3
15: บ่าย3ถึงบ่ายตี5ครับ
0: ฮะตี5อ๋อ5โมงเย็น
15: ครับ
0: ใช่ไหมพี่กับพ

0: ตกใจแล้วซ้อมถึงตีห้าแล้วเนี่ย อ๋อซ้อมวันละ2ชั่วโมงแล้วก็วันที่ไปแข่งขันเราเจอกับใครเป็นทีมแรกจำได้ไหมเอ่ย
1: จำได้ครับ
0: ทีมอะไรคะทีมอะไรเอ่ย
1: ชัยชุมพลครับ
0: อยู่จังหวัดอะไร
1: นครครับ
0: อ๋อเจอกับนครทีมแรกเลยนะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาจนถึงรอบ
1: 16ครับ
2: 16
0: อ๋อ16ก่อนคัด16ก่อนนะคะทั้งหมดกี่ทีมอ่ะจำได้ไหมคะทั้งหมดที
1: ่แข่งขัน32ทีมครับ
0: 32ทีมนะคะในการแข่งขันรายการนี้เหรอคะ32คัดมาเหลือ16แล้วก็มารอบอะไรอีก
1: รอบ8ครับ
0: รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยพี่กระเพาทราบมาว่าน้องๆเนี่ยสามารถไปฟาดฟันทีมใหญ่ๆได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้เป็นไงเจอกับทีมที่แบบเขาเจ๋งๆเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ดีใจครับ
0: ค่ะ
1: คว้าชัยชนะมาได้คร
0: ับ โอ้ดีใจคว้าชัยชนะมาได้หวั่นบ้างไหมหวั่นเกรงบ้างไหมหรือว่าแอบกลัวมีบ้างไหมคะว่าเขาแบบโอ้เป็นทีมยักษ์ใหญ่เลยแบบเนี้ย
1: ไม่ครับ
0: ไม่กลัวเลยนะคะทำไมเราถึงไม่กลัว
1: เราต้องสู้ต่อไปครับ
0: สู้ต่อไปนะคะโอ้เลือดนักสู้เลยคาดหวังไหมคะน้องสิงห์น้องสิงห์คาดหวังไหมว่ามาแข่งขันรายการเนี้ยจะต้องได้ชนะเลิศกลับมาเวียงสะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่คาดหวังจริงๆแล้วหวังรางวัลอะไรคะเนี่ยทีซ่องเหรอ
1: 8ทีมครับ
0: อ๋อ8ทีมคือเข้า8ทีมก็โอเคแล้วเพราะว่าเราไปจากแบบทีมโอมีคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้า8ทีมก็เยี่ยมแล้วใช่ไหมรู้สึกแค่นี้เลยค่ะหลังจากผ่าน8ทีมไปได้ไปรอบไหนต่อคะ
1: 4ทีมครับ
0: 4ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายที่เหลือจังหวัดอะไรบ้างเอ่ยสุราษฎร์
1: สุราษฎร์
0: สตูล
3: สงขลา
0: สงขลาน
1: นทบุรี
0: นนทบุรีด้วยนะอ๋อจังหวัดนนทบุรีก็มาแข่งโน้ตภาคกลางนะคะแต่มาแข่งขันในบ้านเราเจอกับทีมไหนครับ
1: สตูลคร
2: ับ สตูล
0: เจอกับสตูลก่อนเจอกับสตูลแล้วได
1: ้เข้ารอบชิงครับ
0: เข้ารอบชิงก็คือชนะสตูลมาแล้วก็เข้าไปรอบชิงรอบชิงชนะเลิศเจอกับจังหวัดอะไรเอ่ย
1: สงขลา
0: สงขลาจำชื่อโรงเรียนเพื่อนๆได้ไหม
1: ทำได้ครับ
0: ชื่อโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนบ้านนาทวีครับ
0: โรงเรียนบ้านนาทวีที่สงขลามาเจอกับบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217เวียงสะนะคะเป็นไงบ้างคะเล่าบรรยากาศให้พี่กระเพราฟังหน่อยว่านาทีที่เราลงสนามกับนาทวีสงขลาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
1: ก็ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้น
1: ที่เข้ามาชิงชนะเลิศครับ
0: กดดันไหม
1: กดดันครับ
0: ค่ะกดดันเพื่อนๆล่ะคะข้างหลังรู้สึกยังไงบ้างในประตูในประตู
4: ตื่นเต้นครับ
0: ครับแล้วก็ได้สกอร์มาเท่าไหร่เอ่ย
4: 3-1ครับ
0: 3-1เลยเหรอในประตูไอ้1ประตูของเขาอ่ะใครเป็นคนรับได้คะเนี่ย
4: ไอชนะจุดโทษครับ
0: อ๋อเป็นลูกโทษยังไงในประตูกดดันไหมครับ
4: ไม่กดดันคร
0: ับ ไม่กดดันผ่านฉลุยนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะไม่ว่าจะอยู่กองหน้ากองหลังกองกลางหรือว่านายประตูต้องเป็นทีมที่สามัคคีกันทั้งทีมนะคะก็คือสามารถคว้าแชมป์มาได้ด้วย3ประตูต่อ1คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สำเร็จนะนอกจากได้เหรียญทองแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างคะ
1: เงินสด 40,000 บาทคร
0: ับว้าวเงินสด 40,000 บาทใช้หมดยัง
1: หมดครับ
0: สรุปว่าหมดหรือไม่หมดแบ่งการแบ่งการโอเคพี่กระเพาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้ช่วงปิดเทอมค่ะทุกคนก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะไม่เล่นเกมนะคะเพื่อนๆไปเล่นเกมไปเที่ยวเตะไม่ค่ะน้องๆทีมนี้นะคะด้วยความมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่อยากจะไปคว้าชัยอีกให้ได้หลังจากนี้นะคะทุกคนคะมีความฝันกันไหมพี่กระเพาเชื่อทุกคนมีความฝันแน่นอนมาคุยเรื่องของความฝันกันบ้างน้องเบนเทนมีความฝันต่อไปในอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นอะไรยังไงคะ
1: นักฟุตบอลทีมชาติน
0: ักฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะน้องสิงห์ล่ะครับ
1: เหมือนกันครับ
0: อยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนกันนะข้างหลังมีความฝันอะไรกันบ้างคะบอกพี่กระเพานิดนึง
1: นักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
0: นักฟุตบอลทีมชาติไทยอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพกันทุกคนเลย
1: ครับ
0: ครับเป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยจะไปคว้าชื่อเสียงให้กับประเทศพี่กระเพาขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้กับน้องๆทำวันนั้นให้สำเร็จนะคะมาจนถึงวันนี้เรียกได้ว่าทุกคนเต็มที่มากๆด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยตัวของน้องๆเองแล้วก็ด้วยการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูค่ะที่ได้เสียสละเวลา ลามาฝึกซ้อมให้กับน้องๆเนี่ย

0: มีอะไรอยากจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูบ้างคะเริ่มที่น้องเบนเทนก่อนเลย
1: ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ติดตามไปดู
0: ค่ะก็คือพาไปทุกที่เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณครูปองที่ฝึกฝนครับปองครับ
0: ครับถึงแม้ครูปองจะดูบ้างบางเวลา น้องสิงห์แล้วครับ
2: ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่ช่วยมาเชียร์ให้ขอขอบคุณครูคุณครูฝึกสอนครับ
0: ครับอ่ะขอตัวให้อีกสัก2คนได้ไหมอ่ะเอานายประตูบ้างนายประตู
3: ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไปเชียร์ทุกสนามแล้วก็ขอขอบคุณครูป๋องที่ฝึกสอนครับขอบคุณครับ
0: ครับอีกสักคนนึงกองหลังกองหลัง
4: ขอขอบคุณผู้ปกครองที่คอยตามไปเชียร์ทุกสนามและขอขอบคุณครูป๋องที่คอยฝึกฝนและพาไปแข่งครับ
0: ครับครับขอบคุณครับอยากจะให้น้องๆได้ฝากถึงเพื่อนๆนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้สักนิดนึงค่ะเราควรที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างคะเพราะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของยาเสพติดนะทุกคนรู้จักยาเสพติดใช่ไหม
5: ครับ
0: ยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ให้โทษกับตัวเราแล้วก็ประเทศชาตินะคะน้องๆถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนนะคะอยากจะให้พูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันสักนิดนึงค่ะว่ามันไม่ดียังไงแล้วเราก็ควรทำยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
6: มันไม่ดีต่อเราครับอย่าไปยุ่งกับมันครับ
0: ครับนอกจากฝึกซ้อมกีฬาแล้วน้องผอเปาทำกิจกรรมเสริมอะไรบ้างครับ
6: เล่นบอลที่บ้านครับ
0: น้องกูเกิลยาเสพติดมันให้โทษยังไงบ้างคะ
6: มันไม่ดีต่อสุขภาพเราอย่าไปควรยุ่งกับมันครับ
0: ครับแล้วน้องกูเกิลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากเล่นฟุตบอลแล้วทำอะไรบ้างครับ
6: ช่วยย่าทำซักผ้า
0: โอ้น่าภูมิใจแทนคุณย่าพี่กระเพราขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้น้องๆนะคะคว้าชัยชนะมาให้ได้ทุกสนามเลยนะถึงแม้ว่าสนามไหนอาจจะไม่ได้ชนะเลิศมาแต่สิ่งที่น้องๆทุกคนจะได้แน่นอนนั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะคะที่น้องๆมีความอุตสาหะตั้งใจมุ่งมั่นนะคะในการที่จะไปถึงจุดสูงสุดที่น้องๆตั้งใจเอาไว้กับความฝันของน้องๆนะโดยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคณะครูคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังพี่กระเพาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีเลือดนักสู้
7: ร้อยเอ็ด
0: คร
7: ับอสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07623409
8: MCOT News ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: เยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่าน

0: มาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดํา8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปาล์มอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทสุราษฎร์ธานี

0: สู่รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะวันนี้พบกันกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับดีเจกระเพราค่ะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้และติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะหรือติดตามรับชมนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทแต่ละจังหวัดที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นะคะวันนี้ค่ะทั้ง2ช่วงเลยกระเพามีเรื่องราวดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นสถานที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับที่ตั้งของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ในอำเภอเมืองนะคะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยค่ะกับสวนสาธารณะบึงขุนทะเลนั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะถ้ามีโอกาสได้มาเยือนในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวค่ะอีกหนึ่งปอดใจกลางเมืองนะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะบึงขุนทะเลนั่นเองค่ะวันนี้ทั้ง2ช่วงนะคะกระเพาจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกันนะคะช่วงแรกค่ะกับร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าแหล่งชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะมีกิจกรรมหรือมีอะไรดีๆให้คุณผู้ฟังได้มาสัมผัสกันบ้างส่วนช่วงที่2ค่ะกับ Mcord Radio Go Green นะคะยังคงอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะชุมชนบึงขุนทะเลแห่งนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าที่นี่ค่ะชุมชนเข้มแข็งยังไงแล้วก็มีการดูแลมีการร่วมกันพัฒนามีการใส่ใจสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนค่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอดุลมีถาวรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลและนะคะคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในการพัฒนาบึงขุนทะเลนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยนะคะช่วงแรกกับพี่อดุลกันเลยค่ะในช่วง Mcord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
1: ่ Mcord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่า

0: วันนี้สัมภาษณ์พิเศษนะคะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาบึงขุนทะเลด้วยค่ะคุณอดุลมีถาวรหรือว่าพี่อดุลนะคะตอนนี้อยู่ในรายการกับกระเพราแล้วพี่อดุลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระเพราและสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านในท่านผู้ฟังนะครับ
0: รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่อดุล นะคะวันนี้มาในฐานะของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะคะกับที่ตั้งของอสมทสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นคนในพื้นที่เดียวกันนะคะพี่อดุล
1: ครับผม อยู่ ประมาณสัก600เมตรได
0: ้ประมาณ600เมตรได้นะคะเดินถึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนเย็นเนี่ยโอ้ยบรรยากาศดีคนมักออกกำลังกายกันเยอะแยะมากมายมาพายเรือเล่นนะคะในบึงค่ะมาทำกิจกรรมกันนะคะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนกันโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้มีโอกาสทำความรู้จักนะคะบึงขุนทะเลแล้วก็ชุมชนบึงขุนทะเลมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตถามพี่ดุลก่อนเลยค่ะว่าพี่อดุลเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างคะ
1: คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลจริงๆเราตั้งมาปีนี้ปีที่12แล้วนะครับ
0: ปีที่12แล้วค่ะ
1: คือเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนนะจริงๆตรงนี้มันมีพรบเลยเนี่ยเราไปจดกับกระทรวงเกษตรนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนมันเป็นปัจจัยหลักเลยคือจะได้ช่วยกันดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะ
0: ค่ะ
1: ที่เขาตั้งขึ้นมาจริงๆอ่ะเพื่อเราจะให้ในกลุ่มในทีมชาวบ้านนี่แหละช่วยมาดูแลธรรมชาติต่างๆพวกนี
0: ้ค่ะ
1: พวกน้ำพวกผักพวกพืชพวกสัตว์ต่างๆพวกนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จดขึ้นมาแต่ว่าพอดีมันไปรองรับกับของกระทรวงท่องเที่ยวด้วยทีนี้วิสาหกิจชุมชนมันก็รวมประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวมีอาหารมีที่พักแล้วก็มีจุดนำเที่ยวพวกนี้ต่างๆมันจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยเวลาคนมาเที่ยวเราก็สามารถจะนำเที่ยวได้น้องกระเพราพวกนี้นี่คือมันสำคัญที่สุดเนี่ย
0: อ๋อนั่นหมายความว่าคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้เลย
1: ใช่เป็นไกด์ได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นถ้าว่าไกด์ไม่ต้องทำบัตรก็เขาเรียกว่าไกด์ท้องถิ่นไกด์พื้นที
0: ่เป็นไกด์ในพื้นที่
1: ใช่คนนอกมาไม่ได้ถ้าเข้าพื้นที่เนี่ยคุณไม่สามารถได้คุณต้องให้ไกด์พื้นที่เป็นคนอธิบายเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพวกนี้ที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะอยากจะสอบถามพี่อรุณเพิ่มเติมว่าบึงขุนทะเลแล้วก็ชุมชนบึงขุนทะเลเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างที่ทุกคนจะต้องมาเยือน
1: คือจริงๆบึงขุนทะเลเนี่ยมันเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่นะมีเนื้อที่ประมาณ 1,200 กว่าไร่น้องกระเพราใช่ไหม
0: ที่เราเห็นนั่นคือพันกว่าไร่
1: ใช่พันกว่าไร่แล้วมันเป็นบึงที่สวยมากอยู่ในใจกลางเมืองว่าได
0: ้ค่ะ
1: เป็นพื้นที่สีเขียวแต่ว่าบึงขุนทะเลนี่มันจะติดอยู่3ท้องถิ่นหรือว่า3ตำบล นะ
0: ค่ะ
1: คือตำบลที่เราอยู่ที่ทำการท่องเที่ยวตรงนี้เราจะติดอยู่ตำบลมะขามเตี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ระยะตำบลมะขามเตี้ยนี่ตั้งแต่คลองมะขามเตี้ยคลองตาขู่ก็ประมาณ1กิโลเมตรพอข้ามไปทางขวางสะพานมะขามเตี้ยขวางโน้นก็จะติดตำบลขุนทะเลจะมีติดหมู่1หมู่3นิดเดียวหมู่3ก็คลองนอนเกลี้ยงแล้วก็จะไปติดหมู่2ยาวไปเลยยาวไปยนชนของตำบลวัดประดู่นะ
0: ค่ะ
1: จนไปติดคลองทับบก
0: ค่ะ
1: วัดประดู่ก็ติด2ตำบลติดหมู่5กับหมู่ตำบลวัดประดู่แล้วก็เวียนมาออกบึงตรงเนี้ยเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่สวยงามที่เรามีพื้นที่3ตำบลติดต่อกันนะน้องกระเพราครับ
0: ค่ะคือติดอาณาเขตทั้งหมด3
1: ตำบล
0: ที่3ตำบลนะคะค่ะถือว่าเป็นอาณาจักรที่กว้างเลยนะคะพี่อดุล
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นอาณาจักรที่กว้างเลยนอกจากเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่แล้วนะคะทัศนียภาพก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งออกกำลังกายที่คนมาออกกำลังกายกันเยอะมากๆนะคะพี่อดุล
1: ครับคือผมย้อนไปนิดหนึ่งปี58เนี่ยทางกรมโยธาเขาได้ฮบมาสัก200กว่าล้านเกือบ300ล้านนะ
0: ค่ะ
1: ก็มาทำถนนรอบบึง14กิโลเมตรนะ
0: ค่ะ
1: มาทำถนนรอบบึง14

0: กิโลเมตรเพื่อกันพื้นที่ระหว่างของชาวบ้านกับของหลวงไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำถนนเสร็จก็มีฮบจังหวัดอยู่ตัวหนึ่งทำเป็นวอล์กเวย์ท่องเที่ยวอีก13กิโลเมตรใช้ฮบจังหวัดมาเกือบ200ล้านตรงนั้นก็มาเพื่อให้คนได้เที่ยวเดินออกกำลังกายรอบๆบึงเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที่พัฒนามาได้เยอะขนาดนี
1: ้
0: ก็มีสะพานต่างๆรอบบึงมีคลองเล็กๆพวกนี้มากมายตรงนี้นี่คือสิ่งที่ทำมาแล้วก็ยังคนยังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้น้องกฟครับ
1: ค่ะนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาออกกำลังกายที่เกาะลำพูหรือว่ามาขับรถเล่นตอนเย็นๆรอบบึงขุนทะเลเนี่ยก็จะได้เห็นธรรมชาตินะคะอยู่โดยรอบบึงขุนทะเลเรียกได้ว่าบริเวณรอบบึงเนี่ยค่ะพี่ดุลยังคงไว้ซึ่งความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ยังมีแบบมีลิงมีอะไรแบบนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะเลย
0: ธรรมชาติยังสวยงามมากแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์มีเยอะทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำยังมี
1: กระเพาะทราบมาว่ามีลิงแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะพี่อดุลที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี
0: ่ถ้าบนบกก็มันมีหลายประเภทนกต่างๆพวกนี้ถ้าในน้ำก็มีปลาเป็นหลายสิบชนิดเลยนกก็มีหลายสิบชนิดที่เห็นอยู่บ่อยๆก็อีโก้ง
1: ค่ะอีโก้ง
0: แล้วก็กาน้ำจะมาลงเยอะแล้วก็นกกระยางนกปากห่างนกเล็กๆก็เช้าๆถ้าเราไปเดินก็จะได้ยินเสียงนกกระว่าวร้อง
1: อ๋อมีนกกระว่าวด้วย
0: นกเขานกเอี้ยงนกกลางเขนบ้านอะไรพวกนี้มีเยอะมากสัตว์พวกนี้เราต้องเข้าไปดูของอาจารย์ราชพัฒน์ที่เขาเข้าไปส่องดูอยู่พวกนี้น้องกระเพา
1: พอพูดถึงเรื่องของอาจารย์ราชพัฒน์เข้ามาส่องดูอยู่ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็มีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆทั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานสำหรับน้องๆกลุ่มที่สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็มีมาเยอะทั้งมอทั้งราชพัฒน์ทั้งจังหวัดทั้งสัตตีอาชีวะเนี่ยมีมาศึกษาเรียนรู้ที่กลุ่มเยอะแยะมากมายเพราะกลุ่มเรานี่มันจะมีกิจกรรมอยู
1: ่
0: หนึ่งเราจะท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศไม่กระทบสิ่งแวดล้อมเหมือนก็มีพายเรือคายัก
1: ค่ะ
0: พายซับบอร์ด
1: ค่ะ
0: ปั่นจักรยานรอบบึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรือพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปร่วมอีกหนึ่งลำด้วย
1: โอ้ดีจังเลย
0: ก็ตอนนี้ก็ไปจอดอยู่ที่วังใต้เพราะว่าข้างในเราไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะมันวิ่งไกลไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละ
1: อันนี้คือกิจกรรมที่น้องๆที่มาศึกษาดูงานจะได้สัมผัสแล้วก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
0: ใช่ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าถ้าของมอเนี่ยด้านการโรงแรมด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาทุกปีเขาจะมาเรียนอย่างน้อยก็3วันหรือ4วันตรงนี
1: ้
0: เรียนเกี่ยวกับพายซับบอร์ดพายยังไงให้เป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้ามีคนตกน้ำคุณจะช่วยยังไงวิธีการตั้งแต่เริ่มการพายเริ่มการใส่ชูชีพ
1: ค่ะ
0: สามารถที่จะสอนได้เลยถ้าว่าไปเจอนักท่องเที่ยวในพวกนี้เดี๋ยวก็พายเรือคายักพวกนี้หรือแคนูเพราะคายักมันจะเป็นคล้ายๆกันพายคานูเนี่ย คุณพายยังไงพายซ้ายพายขวาพายยังไงถ้าว่าเวลาพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนักอะไรพวกนี้ถ้าว่าน้องๆก็เรียนจบไปแล้วไปทำงานเกี่ยวกับการโรงแรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปอยู่ที่เขื่อนราชประภาหรือไปอยู่ชายทะเลตามกำบวงกระบี่พวกนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เขามาเรียนรู้ตรงนี้ของไอ้วิสาหกิจเนี่ยมีเยอะแล้วบางโรงเรียนก็มาเรื่องวิถีรอบบึงเราก็พาไปดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวรอบบึงพวกนี้เพราะว่ามีอยู่เป็นสิบรายตรงนี
1: ้อ๋อมีการทำน้ำตาลมะพร้าวรอบบึงด้วยเหรอคะ
0: ใช่มี
1: โดยชาวบ้านในชุมชนนี่เหรอคะ
0: ใช่โดยชาวบ้านสามตำบลนี่ที่ผมพูดถึงสามตำบลนี่แหละ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ไปดูพานักเรียนไปดูวิธีการทำตั้งแต่การตัดงวงมะพร้าวแล้วก็เอามาเคี่ยวจนเป็นน้ำตาลในพวกนี้ถึงต่างๆพวกนี้มันเป็นวิถีชีวิตของคนรอบบึงด้วยตรงนี้น้องกระเพา
1: น่าสนใจมาก
0: ครับ
1: เดี๋ยววันไหนจะต้องอาศัยพี่ๆในชุมชนพาไปชมบ้างแล้วล่ะค่ะ
0: ใช่ใช่ได้เลย
1: น่าสนใจมากนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะงั้นนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถมาติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะดูงานได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยครับเรามีทั้งเพจมีทั้งเฟซบุ๊กพวกนี้มีเบอร์ติดต่อในพวกนี้มันมีช่องทางที่ประสานติดต่อมาเยอะบางทีฝรั่งมาจากต่างประเทศก็มาทางเพจญี่ปุ่นก็มาทางเพจบางคนต่างชาติมาเยอะอย่างน้อยวันก็สองคนสามคนสองคนสามคนเขามาเห็นเขาชอบธรรมชาติใน
1: บาง
0: ทีเนี้ย
1: ค่ะเพจ Facebook ชื่อว่าอะไรคะ
0: ก็ใช้เพจของผมอดุลมีทาวรแล้วก็เพจพายเรือแคนูแล้วก็เพจพายซับบอร์ดเพจท่องเที่ยวของบึงขุนทะเลวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลมันมีอยู่ 3-4 เพจทั้งหมดจะเข้าไปหามันก็จะเจอ
1: ค่ะและในส่วนของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

0: เนี่ยมีเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
1: มีนะเรื่องอาหารก็มีโฮมสเตย์ก็มีเราก็มีโฮมสเตย์เล็กๆอยู่ในชุมชนของเรานี่แหละแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้ส่วนใหญ่ก็จะรับเฉพาะ
0: จริงๆตรงอยู่ตรงไหนครับพี่รุ่นบอกหน่อย
1: อยู่ทางไปวัดสมหวัง
0: ทางไปวัดสมหวัง
1: ใช่มันจะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแต่ส่วนใหญ่จะรับต่างชาติ
0: อ๋อชื่อโฮมสเตย์อะไรคะ
1: ของไอ้ชื่อ

0: แต่เป็นชื่อถ้าชื่อเล่นนี่เขาเรียกของนันทนาเขาพูดเป็นผู้จัดการอยู่ของนันทนาเป็นคนปฏิอยู่ในกลุ่มนี้แหละเขาก็พาฝรั่งมาทุกวันนะเขาก็พามาบึงพา
1: ฝรั่งมาเที่ยวในบึงแล้วก็มาพักที่นั่นด้วยเลย
0: ครับพักที่นั่นเลยเพราะมาหารที่พักก็มีทั้งหมด3ห้อง
1: ค่ะ
0: เพราะคนข้อของเรามันอยู่ในเมืองส่วนใหญ่คนไทยเขาจะไม่ค่อยพักเขาพักโรงแรมดีกว่าเพราะว่ามันสะดวกสบายกว่า
1: โอ้อันนี้ก็พอแบบอยู่ใกล้600เมตรถึงไม่ทราบจริงๆนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้วันนี้ได้ทราบอะไรเยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้ก็คือชาวบ้านทำกันเองแล้วก็จำหน่ายโดยรอบบึงแล้วเหรอคะหรือเอาไปส่งจำหน่ายข้างนอกด้วย
0: คือขายในตัวเมืองสุราษฎร์หมดเลยส่วนใหญ่เขาจะมีออเดอร์จองมา
1: อ๋อมีออเดอร์จอง
0: ครับผม
1: ก็คือแบบมีคนมารับไปขาย
0: ส่วนใหญ่ก็เจ้าของทำเสร็จก็ไปส่งเลยเขาจะสั่ง
1: มีออเดอร์อยู่แล้ว
0: ครับมีออเดอร์อยู่แล้วส่วนใหญ่น้ำตาลขายดี
1: อ๋อน้ำตาลมะพร้าว
0: แล้วก็มีพวกมะพร้าวอ่อนในพวกนี้รอบบึงมันมีของภาคเกษตรก็เยอะอยู่
1: อุ้ยมะพร้าวที่เขาเอามาขายตามตลาดเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะถ้าใครเข้ามาก็คงจะเห็นว่าช่วงเย็นเนี่ยจะมีตลาดใหญ่ๆอยู่2ตลาดก็คือมีตลาดก่อนที่จะเข้าไปในบึงแล้วก็เข้าไปในบึงเลี้ยวขวาก็จะเจอตลาดใหญ่อีกตลาดนึงเขาเอาน้ำมะพร้าวพันน้ำหอมมาขายเนี่ยหวานมากนะคะพี่อดุล
0: ครับครับ
1: หวานรสชาติดีเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของเรือสักนิดนึงที่พี่อดุลพูดถึงเรื่องของเรือคายักใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะตอนเย็นๆเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ไปสัมผัสไปนั่งเล่นชมวิวพายเรือกันในบึงตรงนั้นนะคะนะตรงนี้ก็มีบริการด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะเชิญชวนให้พี่อดุลได้เชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
0: คืออย่างนี้ของเราเนี่ยเราจะเปิดวอล์กอินตลอดนะที่มาทางโทรศัพท์หรือมาทางเพจก็มาด้วยที่โทรเข้ามาแต่ว่าเราจะวอล์กอินหน้าตลอดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนมีความสุข
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมบางทีมีตังมาไม่เยอะนิดๆหน่อย
1: ๆค่ะ
0: 7-80 บาทซื้อของมากินแล้วลงไปพายเรือชมวิวชมธรรมชาติสักชั่วโมงให้มีความสุขก็กลับไปบางทีอาจารย์คิดงานการไม่ออกอาจารย์ยังมาเลยบอกเดี๋ยวผมลงไปล่องเรือก่อนไปพายเรือไปนอนในเรือเสร็จสักพักขึ้นมาบอกว่าโอ้ผมคิดงานได้แล้วว่าใช่ไหม
1: เออค่ะ
0: มันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมและท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเน
1: ี่
0: ยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่ดีมากนะน้องกระเพาะ
1: ค่ะค่ะ
0: นี่แล้วก็ยังมีจักรยานอีกจักรยานก็ปั่นรอบบึงไง
1: อ๋อมีจักรยานบริการด้วย
0: ใช่มีจักรยานบริการด้วยก็ฝรั่งก็มาปั่นเยอะเย็นๆน่ะมาที่พวกอาจารย์ที่มาอยู่ในประเทศไทยอะไรบางครั้งเขาก็มาปั่นรอบๆบึงอ
1: าจารย์ที่สอนโรงเรียนนานาชาติได้เลยนะคะพี่อดุล
0: ใช่ๆอาจารย์ที่สอนพิเศษตามอาชีวะตามวคหรือตามมพวกนี้เขาก็มาเกือบทุกวันมาวิ่งเดินเจอเขาก็บางคนนักออกกำลังกายไม่อยากวิ่งวันนี้เขาก็มาเช่าจักรยานเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเพื่ออุดหนุนชุมชนพวกนี้นี่คือสิ่งสำคัญครับนกพอครับ
1: ในส่วนของค่าบริการคิดยังไงคะจักรยานเนี่ย
0: จักรยานมันมีถ้าเป็นจักรยานนำเข้าจากญี่ปุ่นก็คันหนึ่ง80บาทถ้าเป็นจักรยานของไทยเราก็ของเด็กๆของกลางๆก็50บาท
1: ค่ะ80บาท
0: กับ50บาท
1: แล้วก็มี50บาท
0: เพราะของเราราคาจะไม่สูงเพราะเราทำให้ชุมชนสัมผัสได้คนในชุมชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้เพราะราคาเราไม่ได้คิดมากมายไม่ได้คิดแพงเรือก็เหมือนกัน
1: เรือนี้ค่าบริการเท่าไหร่
0: ก็80บาทเหมือนกัน
1: 80บาท
0: ครับ
1: ลงได้กี่คนคะ
0: เรือลงได้2คน
1: 2คน
0: แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กก็แถมไปอีก1คนได้3คน
1: เป็น3ได้
0: แต่ถ้าคนน้ำหนักเยอะเป็น100กิโลขึ้นไปก็ลงได้แค่คนเดียว
1: 1คน
0: คนเดียวเพราะว่ามันขึ้นลงลำบากตรงนี
1: ้
0: เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ถูกของเรายังไม่มีวันหยุดนะนอกจาก
1: อ๋อไม่มีวันหยุดเลยเปิดทุกวัน
0: ฝนตก
1: มาจากฝนตกพายไม่ได
0: ้ฝนตกเมื่อคนทำป่วยอะไรพวกนี
1: ้มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรให้เรียบร้อย
0: มีชูชีพเรียบร้อยมีเรือกู้ภัยคอยดูแลเรียบร้อยตรงนี้เราได้รับมาตรฐานมคเอสด้วยด้านบริการที่สะอาดและดีเยี่ยมที่สุดแล้วก็เพิ่งจะได้ไปรับรางวัลของการบริการที่ดีที่สุดของ SMB แชมป์เขาเรียกว่าแชมป์อวอร์ดนี่แหละหนึ่งเดียวของสุราษฎร์ธานีผมไปรับเมื่อปีที่แล้วนี่แหละ
1: โอ้โห
0: รับตอนนั้นผมรับเสร็จขึ้นไปรับแชมเปี้ยนอวอร์ดเสร็จก็ได้โล่ได้ถ้วยมาเขาเอาไม้ผู้ว่ามอบมาอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอวันที่18ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกกุมภาพันธ์เนี่ยก็รับทั้งท่องเที่ยวจากสมุทรปราการอีก515ชีวิต
1: ค่ะ
0: มา10บัสก็มาจอดที่ในลานจอดรถของบึงทะเลเลยผมก็เตรียมมะพร้าวอ่อนไว้ทั้งหมด500ลูก
1: โอ้โห
0: เลี้ยงเต็มที่เลยเพราะว่าทางเขาที่มาเขาบอกว่าผมไม่เคยกินมะพร้าวจากลูกไงเราก็จัดให้ไป500ลูกแล้วก็พร้อมของฝากต่างๆพวกนี้

0: ก็เป็นกิจกรรมสามารถรับนักท่องเที่ยวได้แล้วก็ผมก็จัดเป็นบูธทั้งหมดให้ไว้7บูธให้เขามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่บูธพายเรือศึกษาให้เขาดูแล้วก็พายซับบอร์ดแล้วก็ผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไข่เค็มมาหมักให้ดูวันสดๆตรงนั้นเลยแล้วก็มีการร้อยลูกปัดแล้วก็มีการเย็บปรับจากและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับพ่อตาขุนทะเล
1: ค่ะ
0: นี่แหละคือความเชื่อที่ความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอยู่ของบึงขุนทะเลมันจะเป็นสตอรี
1: ่ค่ะ
0: แต่วันนี้เวลาเราอาจจะไม่ได้เล่าพอ
1: ใช่เพราะว่าวันหลังต้องเชิญพี่ดุลมาคุยถึงเรื่องราวที่มาที่ไปนะคะของพ่อตาขุนทะเลแหละเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะอยากฟังแน่ๆเลยแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนแล้วกันนะคะพี่อดุลค
0: ่ะใช่ใช่เดี๋ยวผมไตเติ้ลของพ่อตาไว้นิดหนึ่งจริงๆพ่อตาไม่ได้มาคนเดียวนะพ่อตาบึงขุนทะเลเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ยังมีเจ้าพญาท่าข้ามเป็นเพื่อนมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ยังมีผู้หญิงสาวอีกคนหนึ่งก็เขาเรียกว่านางเขาเรียกว่านางหรือเจ้าแม่ดีวะบางบานอยู่บางบานอยู่ที่ท่าโรงช้างหมู่3เจ้าพญาท่าข้ามก็อยู่ที่3แยกตรงนั้น3แยกตรงข้ามวัดหัวแหลมก็ระหว่างแม่น้ำปุ่มดวงกับแม่น้ำตาปีมาจบกันเป็นน้ำสองสีน
1: ั้
0: นเจ้าพญาท่าข้ามแล้วก็มาพ่อตาขุนทะเลเนี่ยเนี่ย3ท่านนี้ถ้ารอบหน้ามาเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นรายละเอียดให้นิดนึง
1: ได้เลยค่ะพี่ดุล
0: ครับ
1: โอ้โหอยากจะฟังจริงๆแล้วก็พออยากจะฟังเลยนะคะแต่วันนี้เราต้องขออนุญาตอยู่ในประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้คุณผู้ฟังค่ะก็พอจะเชิญพี่อดุลมาพูดคุยถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเชื่อว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์อยากจะรู้อยากจะทราบที่มาที่ไปนะคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเอาไว้ในเทปรายการหน้าแล้วกันนะคะย้อนกลับมาที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ทราบราคากันไปแล้วจักรยาน80กับ50เรือพายเนี่ย80บาทต่อ1ลำลงได้2คนนะคะช่วงเวลาที่แนะนำให้แบบทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่วงเวลาไหนดีคะพี่อดุล
0: ก็ส่วนใหญ่ผมจะเปิด4โมงเย็นถึง1ทุ่
1: ม
0: เพราะถ้าช่วงเช้านี่ต้องมาล่วงหน้า
1: หาโอกาสมาเที่ยวมาเยือนที่ชุมชนบึงขุนทะเลได้
2: 4โมงถึง1ทุ่ม
0: 4โมงถึง1ทุ่ม
1: ไปใช้บริการกันได
0: ้
1: มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ครับผม
1: นะมีระบบเซฟตี้อย่างดีนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะ
0: ของผมถ้าไม่ใส่ชูชีพผมจะไม่ให้ลง
1: ใช่ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อน
0: ใช่แต่ถ้าคุณลงมาแล้วคุณไปถอดเราก็ว่าไม่ได้เพราะเขาต้องถอดถ่ายรูปให้มันสวยงามบางคนถ้าใส่ชูชีพมันไม่สวยแต่ถอดเสร็จเขาก็ถอยนั่นนักท่องเที่ยวเขาก็ดีนะแล้วเราก็สั่งกำชับไว้เรียบร้อยหมดว่าห้ามยืนห้ามเล่นน้ำพวกนี้เพราะมันอันตรายเขาก็เชื่อมั่นหมดผมทำมา12ปีเดียวไม่เคยล่มสักลำเลยเห็นไหม
1: โอ้โหแสดงว่าเซฟตี้ดีมากนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ในบ้านดอนหรือว่าอยู่ต่างอำเภอที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแวะมาได้ทุกวันเลยในบึงขุนทะเลเนี่ยค่ะโดยมีพี่ๆจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในบึงเนี่ยมาคอยดูแลหลายคนอาจจะตั้งคำถามค่ะว่าอ้าวแล้วรายได้ส่วนนี้ไปอยู่ที่ไหนมันคืนเข้าสู่ชุมชนบ้างไหมหรือถ้าคืนเข้าสู่ชุมชนคืนเข้าสู่ชุมชนในรูปแบบไหนบ้าง
0: คือจริงๆรายได้พวกนี้เราเอาส่งเข้ามาในกลุ่มที่บริหารจัดการกันตรงนี้แล้วบางส่วนเราก็กันให้เป็นช่วยเหลือสังคม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนไปมั่งอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ทุนละ 1,000 บาทบ้าง 2,000 บาทบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวลามีกิจกรรมต่างๆในชุมชนเนี่ยการจัดงานจิตอาสาพวกนี้เราก็จะบริการให้น้ำแข็งแต่เราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้ไปประกาศให้ใครทราบนะ
1: ค่ะ
0: จ่ายน้ำแข็งให้ส่งให้น้ำแข็งบางทีก็ซื้อน้ำโหลให้ทีง10โหล20โหลในบางครั้งก็เข้ากล่องบางทีเข้ากล่องเขาก็ขอมาเยอะแต่เราก็จัดให้ได้ไม่เกิน20กล่องที่เหลือเราก็ไปช่วยประสานขอหน่วยงานอื่นให้รัฐอื่นให้เนี่ยเราก็จะทำอยู่แบบนี้ตลอดแต่ว่าเราไม่ค่อยได้โปรโมทเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเพราะเราถือว่าการช่วยสังคมเนี่ยสังคมเขารู้ถึงบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมบางครั้งคนก็เดือดร้อนเขาก็มาขอมาขอสัก300ขอ500ไปกิจกรรมต่างๆนี่เราก็ไม่เคยปฏิเสธเราก็ให้หมดพวกนี้การช่วยเหลือสังคมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมถึงเราไม่เยอะแต่เราก็ให้ได้ให้ก็ให้ได้ไม่เยอะเหมือนกันให้ตามอัตภาพที่เรามีอยู่ใช่ถูกต้องน้องกระเพรานั้นการช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราคิดว่าให้เรามีเยอะเราคอยให้เราคงชาตินี้คงไม่ได้ให้หรอกคงไม่ได้แบ่งปันหรอกการแบ่งปันที่สำคัญที่สุดครับ
1: ฟังอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจเลยนะคะคุณผู้ชมขาจึงอยากจะเชิญชวนค่ะทุกท่านนะคะมาร่วมกันสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนำคณะทัวร์นำเป็นกรุ๊ปน้องๆ นักเรียนนักศึกษามาเยี่ยมชมก็พอลืมถามไปนิดนึงในส่วนของการมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะอย่างนี้ค่าใช้จ่ายยังไงคะ
0: แล้วแต่เขามาในพักไม่พักหรือว่ามาเฉยๆหรือว่ามากินเบรกสักมื้อหนึ่งก็แล้วแต่ตรงนี้ต้องโทรมาประสานก่อนว่าคุณจะมาในลักษณะแบบไหน
1: ค่ะแตกต่างกันไป
0: ครับแตกต่างกันไปถ้ากินข้าวอีกหนึ่งมื้อด้วยก็ว่าไปอีกราคาหนึ่งใช่ไหมจริงๆผมก็มีเพจนำเที่ยวขายอยู่แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้ามาตามในเพจที่นำเที่ยวขายอยู่เพราะเราจะพาชมเมืองทั่วด้วยบางทีชมเขาท่าเพชรไปวัดสมหวังอะไรพวกนี้
1: ก็แล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบอยากจะให้เราพาไปที่อื่นเพิ่มเติมแล้วก็พาไป
0: ใช่ใช่เราไม่ได้เรามีราคาตั้งอยู่สมมติว่าเช้าถ้ามาพายที่บึงเสร็จเราพายไปวัดสมหวังเสร็จไปให้อาหารปลาวัดสมหวังเราก็แวะมากินอาหารเช้าที่บึงอะไรพวกนี้ก็ได้เลยใช่ไหมบางทีอาหารเราก็สั่งจากวังใต้มาเลยบางทีเราไม่ได้ทำเองให้คนในชุมชนทำใช่ไหมแต่บางครั้งเราก็ให้คนในชุมชนทำมาถ้าเขาต้องการอาหารสักสองอย่างสามอย่างแต่ถ้าเป็นพวกปลาตั้งโขข้าวต้มอะไรพวกนี้บางทีเราก็สั่งแคบไปเลยก็มากินบนแพนั่งกินกันชิวๆสบายๆอะไรพวกนี้
1: ก็คือช่วยกันออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้เลย
0: ใช่ใช่
1: ค่ะทั้งนี้ก็สามารถประสานไปโดยตรงนะคะกับพี่อดุลมีถาวรได้ผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะคุณผู้ฟัง
0: ค
1: ะอดุลมีถาวรค่ะโอ้ฟังอย่างนี้แล้วก็อยากจะเน้นย้ำว่าอยากจะเชิญชวนมาสนับสนุนทางชุมชนบึงขุนทะเลกันเยอะๆเพราะว่ามีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะมีให้ศึกษาดูงานมีให้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเงินรายได้ที่เข้าชุมชนเนี่ยก็จะมาหมุนเวียนแบ่งปันให้กับคนในชุมชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะรายได้ส่วนหนึ่งที่จากการจัดสรรปันส่วนแล้วเนี่ยก็จะยังไปคืนสู่สังคมในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆตามที่พี่ดุลได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบึงขุนทะเลนะมาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในชุมชนได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วยนะคะและนี่ก็คือความน่าอยู่ความน่าชื่นชมของคนในชุมชนแล้วก็ทำให้ชุมชนนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าชื่นชมแล้วก็น่ามาเยือนจริงๆนะคะ

0: การเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับมาติดตามรายการแดนดินถิ่นใต้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะกับ Mcot Radio Go Green ชวนคุณผู้ฟังรักแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันค่ะแน่นอนที่สุดนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนบึงขุนทะเลถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกับพี่อดุลกันต่อนะคะว่าในส่วนของชาวบ้านเองนะคะหรือวิสาหกิจชุมชนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยจะมีวิธีการบริหารจัดการนะคะหรือว่ามีการดูแลเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะให้มีความยั่งยืนต่อไปแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคตค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่อดุลกันต่อเลยค่ะ
4: Mcot Radio Go Green
3: มาพูดคุยกับพี่อดุลมีถาวรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลค่ะคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาบึงขุนทะเลนะคะพี่อดุลคะมาพูดคุยกันต่อเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะพี่อดุลคะว่าเมื่อเราเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติน้องๆ นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่เข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในส่วนของส่วนต่างๆของบึงขุนทะเลแห่งนี้นะคะเรื่องของการที่เราจะรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมให้มันคงอยู่ให้มันสะอาดสะอ้านหน้าบ้านหน้ามองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะท่านในบึงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเยอะมากๆคือผักตบชวานะคะพี่อดุลมีการบริหารจัดการของคนในวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะ
5: คือถ้าในกลุ่มของผมเนี่ยถ้าด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเราก็ช่วยปกป้องช่วยดูแลแต่ว่าเรื่องผักตบนี่ช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นงานใหญ
3: ่ค่ะ
5: ก็ส่วนใหญ่เราจะจัดเกี่ยวกับการเก็บขยะในน้ำ
3: อ๋อมีการเก็บขยะในน้ำด้วย
5: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็เชิญนักศึกษามาร่วมเก็บนั่นแหละใช่เรือพายนั่นแหละเก็บเป็นกิจกรรม
3: จิตอาสา
5: จิตอาสา
3: ค่ะ
5: หลังลอยกระทงเราก็ช่วยจัดเก็บกระทงให้อีกต่างหากอีกพวกนี้นั่นเป็นงานจิตอาสาของกลุ่มเราโดยตรงเลยขยะเราจะเก็บทุกปีบางปีเราเก็บ1-2ครั้งก็บางทีคนในกลุ่มบ้างบางทีก็ชวนนักศึกษาที่ว่าเคยสนใจพวกที่อยากทำจิตอาสาพวกนี้บ้างใช่ไหมในกลุ่มนี้มันมีข้างบนก็เก็บอยู่ข้างบนที่จะเก็บทุกวันเลยเขาจะเดินไอ้พี่แจ๋วเนี่ยชื่อพี่แจ๋วผมขอเอ่ยนามสักนิดหนึ่งได้แล้วเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแกจะเก็บโซนไปวัดประดูแกจะมีเดินไปกับสุนัขของแก1ตัวแล้วก็ถุง1ใบแล้วเก็บมา 3-4 ปีแล้วเก็บทุกวัน
3: ค่ะ
5: เก็บเอามาทิ้งที่เนี่ยถังขยะที่มึงพวกเนี้ยเนี่ยการดูแลสิ่งแวดล้อมสำคัญคือ1นะเราก็ช่วยกันรณรงค์ว่า อย่าไปทำลายต้นไม้มันมากและถ้าต้นไม้ที่มันเป็นพันไม้ที่มันหลงมาบางทีเราก็ต้องช่วยกันทำลายด้วยเหมือนมายารายักษ์พวกนี้ช่วงนี้มันระบาดมาเยอะในบึงเนี่ยมันเป็นหนามมันเป็นในฮับช้างพวกนี้ต้นพวกนี้บางทีทางภาคมาจากเชียงรายส่วนใหญ่พวกนี้ระบาดมาจากเชียงรายพวกนี้ถ้าด้านอื่นๆเราก็ช่วยได้แค่นี้เพราะว่าในบึงช่วงนี้ผักสดมันเยอะแต่ถ้าเราจะทำจริงๆมันต้องปรับรูปแบบใหม่ไง
3: ค
5: ือเราต้องทำแผนแม่บทของบึงทะเลแต่เราจะทำเฉพาะบึงไม่ได้น้องกระเพราถ้าทำแผนแม่บทเนี่ยแล้วจังหวัดต้องเป็นคนคิดทำและทำนี่ต้องมีหน่วยงานเยอะแยะเข้ามาร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการศึกษาหรือว่าหน่วยงานถึงแวดล้อมหรือว่าออกแบบแผนพวกนี้เพราะเราต้องทำเชื่อมระหว่างคลองท่าขูมและคลองมะขามเตี้ยด้วยเพราะว่าในคลองนี่มันจะมีผักตบอยู่หนาแน่นมากทั้งสองคลองเลยตอนนี้และเราก็ไม่ได้ไม่เคยขุดลอกเลยในคลองเนี่ยผมก็ยังสงสัยบางครั้งว่าทำไมเขาไม่ขุดลอกบ้างคลองสองคลองนี้ใช่ไหมผักหนาแน่นมาก
3: ค่ะ
5: เนี่ย
3: ก็อาจจะกำลังอยู่ในวาระของการที่จะดำเนินการพัฒนาอยู่นะคะพี่อดุลคะ
5: เพราะว่าจริงๆมันผมเข้าประชุมบ่อยนะบางทีเข้าประชุมกับจังหวัดเข้าประชุมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆพวกนี้ไม่มีใครเคยทำแผนโดยแผนจังหวัดมีทุกปีและไม่เคยทำแผนว่าคลองท่าขุมและคลองมะขามเตี้ยเนี่ยจะเป็นคลองสายหลักน้องกระเพราอันนี้เราอาจจะพูดกว้างไว้นิดหนึ่งแต่ก็จำเป็นต้องพูดและมีโอกาสพูดจะได้ออกอากาศไปด้วย ว่าเราจะได้
3: ร่วมกันพัฒนา
5: ร่วมกันพัฒนาคลองและอนาคต
3: ค่ะ
5: เราจะได้ไม่ต้องมีถนนให้รถติดเยอะๆน้องกระเพราเข้าใจไหม
3: ค่ะ
5: ต่อไปเราจะสัญจรทางน้ำโดยเราจะนั่งเรือจากบึงทะเลและเราจะแวะตามซอยต่างๆเนี่ยรับผู้โดยสารไปขึ้นที่สะพานนฤทธิ์หรือไปขึ้นที่ท่าเจ้าท่าก็ได้แล้วก็ไปทำงานที่ศาลากลางพวกนี้อนาคตเราจะมีรถรางรับส่งคือรถสาธารณะพวกนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
5: รถไม่ต้องติดเราไม่ต้องขยายถนนเยอะเราไม่ต้องสร้างสะพานเยอะนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่เคยมีแผนไหนที่เคยว่าจะทำยังไงให้คลองท่าขู่คลองมะขามเตี้ยเป็นคลองที่สัญจรทางน้ำได้สะดวกสบายและทีนี้มันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คด้วยและเราได้พัฒนาทั้งคลองและพัฒนาทั้งบึงมาพร้อมกันตรงนี
3: ้
5: ทีนี้ถ้าเราเลี้ยวเข้ามาถึงบึงและบึงเราจะพัฒนายังไงแต่ตอนนี้มันมีบริษัทหนึ่งของเฮอร์เบิร์นหรือว่าเรียกว่ามาจากของเยอรมันถึงแวดล้อมโลก
3: ค่ะ
5: เขาให้คบมาศึกษาแล้วก็พัฒนาเขาจะทำให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของบึงอุทะเลตรงนี
3: ้
5: แต่ว่าเฮเบิลก็มาจ้างบริษัทที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็ลงมาศึกษาออกแบบอยู่ตอนนี้เห็นว่าจะออกแบบเสร็จแล้วมันก็ลงเอามาดูเพราะในบึงในพื้นที่มันเยอะ
3: ค่ะ
5: พื้นที่เยอะและผักเยอะ
3: สิ่ง
5: ที่แล้วก็ขี้โคลนเยอะต้มเยอะพวกนี
3: ้ค่ะ
5: แล้วเราจะศึกษายังไงเราจะทำยังไงต้มพวกนี้เราขึ้นไม่ได้หรอกนอกจากเราจะสร้างเป็นเกาะเป็นรางขนมครกพวกนี้แล้วเราก็จะปลูกต้นไม้พวกนี้แล้วให้สัตว์นกมาอาศัยอยู่แล้วต้องปลูกต้นไม้ที่สามารถมีลูกมีผลให้ฉันกินได้ด้วยและข้างล่างพอมันเป็นน้ำนกกินนกขี้นกตายลงไปตกไปปลาก็กินเป็นอาหารมันจะเป็นวงจรหมุนเวียนไปหมุนเวียนมาน้องกระโปรงนี่ใช่ไหมคือเราออกแบบให้เขาได้ออกแบบให้มันร่มเย็นเป็นถูกและยั่งยืนและไม่กระทบกับวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่ในชุมชนรอบๆบึงพวกนี้นี่คือเป็นสิ่งสำคัญ
3: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะก็ต้องอาศัยทุกภาคส่วนจริงๆนะคะเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเนี่ยค่ะแม้แต่ภาคประชาชนเองก็มีความสำคัญมากๆเลยในการที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันเหมือนสิ่งที่พี่อดุลสะท้อนออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยก็ต้องสะท้อนมุมมองความต้องการนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนเนี่ยให้มีความยั่งยืนนะคะก็คิดว่ากระผมมองว่าถ้าสิ่งเหล่านี้สะท้อนกันไปเยอะๆเนี่ยก็น่าจะมีแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคตอันใกล้แน่นอนเพราะว่าจุดประสงค์ของผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะก็ต้องอยากจะเห็นชุมชนเนี่ยมีการพัฒนาเติบโตกันไปอยู่แล้วนะคะค่ะพี่อดุลคะกลับมาในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกันสักนิดนึงค่ะพี่อดุลมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆกลุ่มไหมคะที่เข้ามาในบริเวณบึงขุนทะเลเนี่ยค่ะในเรื่องของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากเป็นพิเศษไหมคะ
5: ถ้าฝากเป็นพิเศษก็เรื่องขยะคือเวลาท่านมาเที่ยวฝากนิดหนึ่งว่าเวลาท่านกินขยะเสร็จจริงๆเขามีถังให้เต็มหมดเลย
3: อ๋อก็เราเห็นแบบ ถังขยะที่ที่ตลาดเยอะมากนะคะ
5: แต่ท่านจะไม่เก็บอะท่านกินตรงไหนท่านจะทิ้งไว้ตรงนั้นแหละหยอดหยอดไว้ในหลุมต้นไม้บ้างอะไรบ้าง
3: มีหยอดในหลุมต้นไม้ด้วยเหรอคะ
5: ใช่ใส่ไว้ตรงไหนตั้งไว้ตรงนั้นกินแล้วก็ลุกขึ้นไปผมก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าเราก็ไปพูดอะไรไม่ได้ใช่มันจะต้องใช้จิตสำนึกของเราเองนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมขยะมันจะเยอะมากแล้วคนที่ใส่ท้ายรถมาเนี่ยบางทีขอร้องอย่างหนึ่งนะที่ใส่ท้ายรถขับผ่านสะพานเนี่ยโยนมาเป็นกระสอบกระสอบเลยพวกนี
3: ้โอ้หมายถึงว่าขนขยะมาจากบ้านแล้วเอามาทิ้งแถวในบึงนั่นหรอคะ
5: ใช่ขยะจรไงแล้วพอถุงแตกก็กระจายเต็มบึงเนี่ยนี่ผมก็เก็บเจอบ่อยบางทีมีทั้งที่นอนในด้วยเขาก็โยนมาพวกนี้
3: ค่ะ
5: คือวิธีป้องกันพวกนี้มันจะป้องกันยากแล้วสร้างจิตสำนึกคนนี้ก็บางทีสร้างยากมันไม่ง่ายเราพูดเรื่องแบบนี้ไปจะพูดไปก็ไปกระทบหลายฝ่ายหลายคนบางทีเขาก็อาจจะไม่พอใจอีกใช่ไหม
3: ค่ะอันนี้ก็ต้องฝากถึงตัวพี่น้องประชาชนเองอะนะคะ
5: ใช่
3: ค่ะว่าตรงไหนควรที่จะทิ้งขยะหรือไม่สมควรทิ้ง
5: ใช
3: ่ตาวิเศษเห็นนะ
5: จิตนี่ถ้าจิตสำนึกมีนะจริงๆนะใช้ได้เลยบางทีคนไม่รู้มาจากไหนบางทีมาทำถิ่นปลูกสร้างต่างๆเรื่องอะไรมาทิ้งเนี่ยน้องกระเพาผ่านไปน้องกระเพาไปซอยพ่อขุนทะเล25ดิ
3: ค่ะ
5: สองขวางถนนเนี่ยขยะทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเก็บยังไงก็ไม่หมดสักทีเนี่ยนี่คือปัญหาหลักเนี่ย
3: ค่ะ
5: คือสิ่งแวดล้อมพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญที่สุดบางทีผมเข้าประชุมผมลึงยังเคยเสนอเลยในที่ประชุมใหญ่ๆแต่ก็ไปไม่ถึงนอกจากต้องฝากนักการเมืองไปบอกว่าขยะคุณสามารถเอาเป็นเงินได้โดยที่คุณทำมาเป็นโลโก้สมมติว่าแต่ต้องมีพรบ.ออกมาบังคับน้องกระเพราใช่ไหมคือบริษัทนี้สมมติว่าของบริษัทต่างๆที่มันมีโลโก้มีชื่ออยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณก็เอาเงินมาให้ท้องถิ่นไว้บริษัทใหญ่ๆใช่ไหมให้ท้องถิ่นไว้เลย100,000 บาท50,000 บาท5,000 บาทก็ว่าไปแล้วขยะชิ้นจะมีมูลค่าประมาณสัก1 บาท 1.50 บาท2 บาทอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ชิ้นขยะแล้วทีนี้ไอ้คนเก็บขยะได้ก็เอาไปขึ้นเงินที่ท้องถิ่นใช่ไหม
3: ค่ะ
5: ขยะมันจะไม่เพ่นพ่านเพราะคนทำขยะมาคุณต้องรับผิดชอบเรื่องขยะด้วยใช่ไหม
3: เหมือนบางชุมชนที่เขาทำแบบโครงการเอาขยะมาแลกไข่ไก่มาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะ
5: มีแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่หมดแค่แลกก็ไม่เก็บมันไม่มีมูลค่าแต่ถ้าว่ามันมีมูลค่าขึ้นมาที่ผมบอกขยะที่ลอยน้ำที่ถุงที่มีเบอร์มีกรงมีกราพวกยี่ห้อต่างๆพวกนี้ใช่ไหมขวดต่างๆพวกนี้คุณเอาไปถึงไปแลกท้องถิ่นคุณได้มาเป็นเงินสดเลยแล้วท้องถิ่นก็มีหน้าที่คุณก็จัดเก็บคุณจะเอาไปไหนก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของท้องถิ่นใช่ไหมแต่คุณรับซื้อให้หมดนี่พวกนี้แล้วใครเดินไปเจอขยะที่ไหนใครก็เก็บใช่ไหมแถวชายทะเลชายทะเลเขาก็เก็บมาหมดแหละมันไม่เกินอยู่หรอกนอกจากว่าเรือนอกเรืออะไรที่มันเอาไปทิ้งในทะเลมันลอยลมพัดขึ้นฝั่งขึ้นมาพวกนี้เนี่ยพูดเรื่องขยะมันจะยาวน้องกับเราลงกลับไปที่เดิมดีกว่าครับผม
3: เพราะว่าขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกที่เผชิญอยู่อะค่ะพี่อดุลนะคะคือยังไงก็ไม่มีวันหมดอะต่อให้มีการรณรงค์ว่าให้ใช้ถุงผ้านะคะลดการใช้ถุงพลาสติกให้นำแก้วมาเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่หมดนะคะมันก็เพราะคนมันเยอะอะการปริมาณการใช้มันก็เยอะนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องต้อนรับนะคะนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่มาเยือนจากทั่วประเทศเลยเนี่ยอยากจะฝากเหมือนที่เปียดูได้ฝากว่าจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการเก็บขยะเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่ให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ชุมชนบึงขุนทะเลนะแหล่งชุมชนท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยเรื่องของขยะเนี่ยหน้าบ้านสะอาดมันก็หน้ามองนะคะพี่อดุล
5: ใช่ใช่
3: หน้ามาเที่ยวหน้ามาเยือนเราไปที่ไหนเราเห็นขยะโอ้ยแบบเราก็ไม่สะอาดตาแล้วมันก็ไม่น่ามองแล้วอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตัวเรานะคะ
5: คือขยะที่มันไม่สามารถละลายได้นี่เราต้องหาวิธีการต้องทำให้ได้ใช่ไหม
3: ค่ะค่ะ
5: เพราะว่าขยะเปียกขยะพวกนี้มันละลายได้ไม่เราไม่ถ้าไม่เป็นห่วงแต่ขยะที่มันไม่สามารถละลายได้พวกนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทำจริงๆมันทำได้แหละมีแนวคิดจะทำกันจริงๆจังๆมันก็พอไปได้อยู่ใช่ไหม
3: ค่ะ
5: จับปรับให้มันราคาสูงๆขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยมันก็คงจะเบาลงเยอะเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: เพราะกินเสร็จใส่กระเป๋าเก็งกลับบ้านก็ได้เอามาทิ้งตรงไหนก็ได้ที่มันทิ้งแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องแบบนี
3: ้ค่ะ
5: เออไม่ได้พูดอย่าไปพูดยาวไปก็เหนื่อยเรื่องขยะกระทบหลายฝ่ายหลายด้าน
3: งั้นก็ฝากนะคะฝากให้ทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันค่ะเราขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือให้กับทุกท่านได้เห็นความสำคัญเพราะว่าเราถือว่าทุกคนเนี่ยค่ะ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของพื้นที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเนาะที่ไหนสะอาดสะอาดเราก็อยากจะไปที่ตรงนั้นนะคะคุณภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีๆเนี่ยใครๆก็ต้องการนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็มาร่วมด้วยช่วยกันกันดีกว่านะคะแต่สิ่งที่พี่อดุลกำลังทำอยู่เนี่ยโดยที่แบบพาน้องๆกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือพาคนในชุมชนเนี่ยไปร่วมกันเก็บขยะอย่างเงี้ยโอ้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะชื่นชมก็ขอให้ชุมชนแบบเข้มแข็งแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่ดุลมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนท่องเที่ยวที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าท่องเที่ยวชุมชนบึงขุนทะเลบ้างคะเชิญค่ะ
5: คือจริงๆกลุ่มท่องเที่ยวมันไม่ได้มีเฉพาะของบึงขุนทะเลอย่างเดียวนะจริงๆมันเป็นสมาคมท่องเที่ยวผมพูดเผื่อไปนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวทางสมาคมได้ยินคิดว่าผมไม่พูดถึงเลยคือมันมีทุกอำเภอเลยน้องกำเพา
3: ใช่
5: ไหมตรงนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้สำคัญที่สุดในเมื่อมีการท่องเที่ยวเมื่อมีคนมาเที่ยวใช่ไหมก็ต้องมีแม่ค้ามาขายของแม่ค้าขายของก็เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเมื่อชุมชนเข้มแข็งก็เรียกว่าชุมชนยั่งยืนเลยนั่นชุมชนจะเข้มแข็งยั่งยืนยังไงน้องกระเพาใช่ไหมถ้าไม่มีแม่ค้าแล้วแม่ค้าเนี่ยเราก็ให้คนในพื้นที่ก่อนขั้นแรกแม่คุณมาขายของขายสินค้าแต่ว่าของกินสินค้ากินนี่ให้มีคุณภาพที่หนึ่งให้มีคุณภาพให้มีความสะอาดมีความปลอดภัยตรงนี้ใช่ไหมก็ทุกที่ทุกชุมชนแหละมันจะได้มีรายได้เสริมรายได้ขึ้นมาคนในครอบครัวบางทีเรียนลูกเรียนจบมาหรือเรียนไม่จบไม่มีงานทำก็ได้มาขายของมีรายได้จะได้เสริมรายได้ขึ้นมาใช่ไหมคือเรากำหนดคนในชุมชนทัก 60% คนนอกชุมชนที่เราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะคนนอกชุมชนก็มาอาศัยอยู่เยอะเหมือนในบึงขุนทะเลเนี่ยใช่ไหมมาเช่าบ้านอยู่ลูกมาเรียนโรงเรียนต่างๆพวกนี้เราก็ต้องให้โอกาสกันด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเราคนไทยด้วยกันต้องให้เขาทำมากินได้ใช่ไหมแต่วิธีการมันก็อาจจะต่างกันพวกนี้ถ้าเราไป

0: กำหนดทิศกำหนดเขตกำหนดมากมายการทำมากินก็ลำบากช่วงนี้น้องกับพ่อก็รู้แล้วว่าช่วงนี้มันแย่ใช่ไหมเพราะว่าการเราจะพูดถึงเศรษฐกิจมันก็พูดได้น้องกับพ่อแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ได้คนที่ลำบากเขาก็ลำบากเราต้องเข้าใจตรงนี้ก็ต้องช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าเหมือนกลุ่มวิชาการของผมเนี่ยผมก็สามารถเปิดให้บริการทุกวันนักท่องเที่ยวสามารถ walk in มาได้ทุกวันเลยเดี๋ยวเย็นๆสี่โมงผมก็ไปเปิดดึกแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาทุกวันเลยเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีของบึงทะเลแล้วรอบบึงมันเป็นปอดในใจกลางเมืองก็ว่าได้น้องกับพ่อนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคนก็มาปั่นจักรยานมาเดินมาวิ่งอะไรพวกเนี้ยเยอะคนเยอะแล้วในบึงไม่ใช่มีเฉพาะกิจกรรมกลุ่มผมอย่างเดียวนะยังมีการเต้นแอโรบิกยังมีบาสโลปใช่ไหมยังมีกิจกรรมอื่นมากมายใช่ไหมและเย็นๆพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ก็ผมทำจักรยานเด็กเล็กออกมาด้วยนี่พ่อแม่เขาก็เก่งนะเขาพยายามซื้อจักรยานกันมาเองแล้วก็พาลูกพาหลานมาปั่นผมบอกดีแล้วที่ผมทำเนี่ยผมส่งเสริมให้เอาลูกออกจากบ้านอย่าให้ลูกติดมือถือเพราะเด็กสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีน้องกระเพราใช่ไหมนี่ลูกเล่นมือถือทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนน่ะมันมีผลกระทบหลายด้านแต่ถ้าพาลูกออกกำลังกายมั่งเล็กๆสามขวบสี่ขวบห้าขวบหกขวบพวกนี้ใช่ไหมสักหนึ่งชั่วโมงเด็กก็จะปลอดโปร่งจะได้มีความสุขอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้เด็กๆมาปั่นกันเยอะจักรยานวันไหนใครไม่พามาก็เช่าของผมใครพามาก็ปั่นกันก็เล่นกันสนุกสนานพวกถึงก็มีความสุขนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ั่นแหละความสุขอยู่รอบๆตัวเราด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังพี่ลุงคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยกระเพาเองยังไม่ทราบเลยทั้งที่อสมทก็อยู่ใกล้กับชุมชนบึงขุนทะเลมากๆเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะว่ามีโอกาสต้องลองมาเยือนนะคะมาสัมผัสปอดใจกลางเมืองอีกที่หนึ่งนะคะของสุราษฎร์ธานีก็คือบึงขุนทะเลค่ะหรือว่าสวนสาธารณะบึงขุนทะเลนะคะคุณผู้ชมค่ะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่รอคุณผู้ฟังมาสัมผัสอยู่นะคะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันได้ทุกวันเลยในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อดุลมีถาวรเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะของชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลแห่งนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะถ้ามีโอกาสค่ะได้เดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะมาที่อำเภอเมืองนะคะอย่าลืมแวะมาที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลนะคะมาทำกิจกรรมดีๆกันค่ะตามที่พี่อดุลได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้สุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆของจังหวัดไหนในพื้นที่ไหนบ้างอย่าลืมติดตามรับฟังรับชมกันให้ได้ค่ะกับรายการแดนดินถิ่นใต้ออกอากาศพร้อมกันทั่วภาคใต้นะคะทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่ของทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่โอกาสหน้านะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆจะมีอะไรมาบอกเล่ากันอีกต้องรอติดตามให้ได้ส่วนในช่วงนี้ภาคใต้เราเริ่มมีฝนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องใส่ใจสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะ Mcot Care You ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้กระเพาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Go Green

รายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมท.ครอบคลุมทั่ว

0: ฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
3: โอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินกิตติคุโนวัดป่าเพกน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่ 1/69 ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังกลบประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: ชอห่วยพร้อมไหม
2: พร้อม
1: กำไรอยากได้ไหม
2: อยากได
1: ้งั้นต้องนี่เลย
3: ชอห่วย

เกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลืนลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ถูกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น

0: งวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคมาเลเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้โชห่วยพร้อมไหม
10: พร้อม
9: กำไรอยากได้ไหม
10: อยากได
9: ้งั้นต้องนี่เลย

0: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ับมาแล้วครับผม
1: ครับผม
0: เปิดมาต้นชั่วโมงเพลงอะไรบ้างครับพ
1: ี่ชาวร็อกครับ
0: ชาวเพลงชาวร็อกนะครับ
1: ชิมิชิมิ
0: ชาวร็อกน่ารักเชียวชาวร็อกน่ารักเชียว
1: แหมร็อกน่ารักมากเลยชิมิ
0: เปิดมาด้วยชิมิแล้วก็จีบเลยได้ไหมของหลิวอาจารยาและสกายพาร์ทแล้วก็รักน้ำ
1: มอครับนี่ครับคริสครับผมในช่วงนี้เราต้องเสริมความน่ารักครับคริสครับไปดูสมมีกับสมคริสนะครับโอ้โหน่ารักนะครับผมนะก็รีบเข้ามาจองตากันได
0: ้ครับผมช่วงนี้ก็จะรับสายโทรเข้ามาขอเพลงได
1: ้ได้เลย
0: ชอบเลย
1: ครับใช่ไหมคือช่วงนี้คือลูกพี่สามารถโทรเข้ามาคุยและขอเพลงได้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะรับบ้างไม่รับบ้างครับผมจะพยายามเปิดให้
1: เราดูเล่นตัวรับบ้างไม่รับบ้าง
0: รับไม่ครบ
1: พยายามรับแล้วก็พยายามเปิดเพลงตามที่ลูกพี่ขอมานะครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเพลง
0: ให้โทรกลับทั้งหมดอ่ะเวลาไม่
1: มันไม่พอเราก็
0: เทียร์เปิดเยอะมาก
1: เยอะเยอะก็ค่อยๆเนาะพยายามเปิดเพลงให้นะได้แล้วก็เดี๋ยวกดมาที่เบอร์นี้เบอร์อะไรดีครับคริสครับ
0: 022481366ครับ
1: เดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้หน่อยนะ
0: 022481366
1: นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาจองสายได้เลยครับ
0: ครับ

0: มาแล้วหนึ่งสายครับโพลิสครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องสมคิดกับน้องหมี
0: เอาไม่ได้พี่คนช่วงนี้เป็นสมหมีสมคิดพี่สมนกนี
2: ่
0: ครับ
2: สวัสดีจ้าน้องสมคิดแล้วก็สมหมีด้วย
1: สวัสดีครับอากาศเป็นไงบ้างครับทางนู้น
2: ก็ตอนนี้ร้อนอยู
0: ่สุพรรณฝนไม่ตกเลยเหรอพี่
2: มีเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งตกอยู
0: ่โอ้มีฝนตกบ้าง
1: ตกหนักไหมครับหรือว่านิดหน่อย
2: ก็กลางจ้ะ
1: กลาง
0: อุ้ยนี่ผมขออนุญาตอวดนิดนึงตอนนี้แถวพระรามเก้ากำลังครึ้มกำลังได้ที่เลยครับพี
1: ่ครับ
0: เนอะคลินนะแบบดูอื่นๆดูครึ้มๆ

0: อะไรครับ
1: โนราพัทถิ่นจ้ะ
0: นักราเชนนะ
1: จ้ะ
0: ครับมอบให้ใครไหมครับ
1: มอบให้ทุกคน FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องสมคิดแล้วก็สมเมย์ด้วยจ้ะแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วย
0: คร
1: ับ แล้วก็ให้พี่สุวัฒน์พี่วันวิสาแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต้จ้ะ
0: ครับครบยังครับ
2: ขอบคุณครับผม
0: ได้เลยขอบคุณพี่สมนกด้วยนะครับผม
2: ท่านเป็นสมบูรณ์แล้ว
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: โนราพัทถิ่นครับนักราเชนและกล้วยสแตมป์

0: ตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วครับคริสครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่หนูด้วยครับผม
2: สมหนูค่ะ
0: โอ้พี่สมหนูอ๋อครับผม
1: ยังไม่ถูก
0: พี่สมหนูจากอุบลใช่ไหมครับ
2: ระยอง
0: ระยองโอ้ครับผมพี่สมหนูทำอะไรอยู่ครับ
2: หุงข้าวเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: อุ้ยกินอะไรครับวันนี
0: ้อุ้ยนี่วันนี้มีอะไรกินน่ะ
2: ยังไม่รู้เลยแต่จะออกไปดูก่อนเนี่ย
0: เอ้าเดี๋ยวคือหุงข้าวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยออกไปหากับข้าวที่ตลาดเหรอครับพี่
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้ใกล้บ้านนะไม่ไกลจากไม่ถึงโลอ่ะ
0: โอ้ไม่ไกลมากใช่ไหม
1: ฝนไม่ตกใช่ไหมครับ
0: ไม่ตกเนาะ
2: ฝนไม่ตกจ้ะฝนไม่ตกจ้ะ

0: อ๋อจริงๆนาทีจะตก
1: เมื่อวานตก
2: เมื่อวานตก
1: ใช่ใช่จ้ะ
2: แต่ตอนนี้ไม่ตกอุ๊ยอยู่ๆผมนึกภาพอันนี้ขึ้นมาได้เลยคิสพี่หนูครับคือคณะหมูกรอบครับคณะหมูกรอบ
0: หยุดไม่ใช่อยู่ๆนึกได้เมื่อกี้ผมสั่งว่าคณะหม
2: ูกรอบไม่ได้คุณชี้นำเหรออุ๊ยแต่ช่วงนี้ถ้าแบบหมูกรอบๆหน่อยนะแล้วผมผักคะน้าได้แบบผัดดีๆใสๆหน่อยนะแบบมันดีแค่มันดี
0: ใช่ใช
2: ่ดี
0: แล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ย
2: พี่หนูแบบคณะหมูกรอบก็ดีนะครับพี
1: ่ดูกัน
2: มีแนะนำนะฮะเอาได้พี่หนูนี่อยากฟังเพลง
1: ยิ่งยาวยิ่งร้อยของเบาวีจ้ะ
2: โจ๊ะเลยนะยิ่งยาวยิ่งร้อยนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้เลยมาเป็นใครไหมครับ
1: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายจ้ะ
0: ทุกเสียงทุกสายโอเคครับผมกินข้าวแซ่บๆนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับพี่สมหนูครับสวัสดีครับ
0: ยิ่งเหยายิ่งเหยายิ่งร้อย

0: บ่าวีนะครับยิ่งยาวยิ่งรอยนะครับผมผมก็พูดไม่เป็น
1: ยิ่งยาวยิ่งรอย
0: ยิ่งรอย
1: รอยรอยนี้รอยอย่างแรงวิ
2: ให้พี่ออสมาพูด
1: ใช่ผมก็มั่วไปเรื่อยครับหนึ่งสายมาแล้วครับผม
0: สายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ทั้งสองสมคร
1: ับ ครับผม
0: คุณ
1: พี่สมหนานดิบนะครับ
0: พี่สมหนาน
3: ด
0: ิ
3: บครับ
1: โอเคพี่สมหนานดิบ
0: จากไหนครับ
3: ครับ
0: จากที่ไหนครับ
3: จากลำปางครับแม่หมอครับ
1: ครับลำปางคลึ้มไหมครับพี่
3: ตอนนี้กำลังตกอยู่เลยคร
1: ับ
0: กำลังตกเลย
1: อุ้ยดิ
3: มันนี่ซานไม่สักกี่ฟังไม่ได้เลยอ่ะ
1: เขาดีกว่าเราอีกของเราแค่คลึ้มครับ
0: ตกหนักหรือตกเบา
3: ก็หนักมาแล้วครับนะตอนนี้
1: เบาเย็นเลย
3: พอได้ยินวิทยุอยู่ครับ
1: ครับ
0: อากาศเย็นอากาศก็โอเคเลยดีเลย
1: อู้ดีจังเลยอากาศเย็นนี่ก็เขาเรียกเผื่อแผ่เนาะฝนตกช้ำๆของเราก็คลึ้มเฉย
3: มันร้อนมากเลยครับ
1: ครับแล้วนี้ก็ร้อนเยอะครับพี่ครับ
0: พี่นันดิบจะขอพี่สมนันดิบจะขอเพลงอะไรครับ
1: ครับ
3: เอาเพลงออดแอดครับ
0: ออดแอดจากพี่เท่งนะครับ
3: พาแลบแป๊บๆนะครับ
1: ครับ
0: ใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บกั๊บใช่ไหมคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: มันมีที่มาแบบฟ้าแลบแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บแก๊บอะไรอย่างงี้ครับพวกผมชอบนะ
3: ครับ
1: เออ
3: ก็ขอให้จากบีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยตรงของคลื่นซีอาร์เรดิโอ FM 100ที่ลำปางครับแล้วก็แม่น้องก๊อตกับสาวเกี่ยวลมให้พี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นกสุพรรณด้วยครับเอฟซีทุกท่านเลยครับ
1: ครับผม
3: รับถึงกิเตทั้งสองท่านและก็น้องเมย์หลังใหม่ด้วยครับ
0: ครับผมได้เลย
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะ
0: โอเคออดแอดนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV512

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ความคิดถึงก็ลังเดินทางครับโกไข่นาย
1: โสนตอนนี้1 3มาแล้วครับคริส
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสองหนุ่มสมคิดสมมีใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีสมมีตรา
1: สมเริงใจ
0: สมเริงใจอ๋อมีตราชื่อศิลปินผมหลงตลอดเลย
2: เต้นที่ไม่เคยคุยกับสองหนุ่ม
1: เหรอครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่สมเริงใจโอ้ดีใจครับผม
0: ทำไมถึงนึกโทรหาเราครับ
2: ก็นอน
1: ครับอยู่ในดนใจแล้วครับพี
2: ่ไม่เค

0: โทรติดสายหน้าไมค์ไงแต่ว่าฟังอยู่ประจำค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยก็ฟังนะ
0: ฟังเฮียหมีอยู่ประจำตอนบ่าย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับแล้วตอนนี้ร่มเกล้านี่ครึ้มไหมครับพี่มีตกไหม
0: ไม่ครึ้มแดดจ้าเลยวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกละสองสามวันน่ะเมื่อวานนี่ตกแรง
2: บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตกหลายที่
1: นะแล้วร่มเกล้าก็ตกนะ
2: ผมเดินไปผมไม่เจอฝนผมเจอแต่เอ้ยทุกอย่างมันเปียกแล้วแต่แบบเดินขึ้นจาก MRT เลยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอฝนสักทีก็แบบเอ๊ะมันจะฝนตกเมื่อไหร่มันตกไปแล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่คลิกจุดเส้นไหนเส้นบางแคใช่ไหม
2: เส้นบางแคแต่เมื่อคืนเมื่อวานผมก็อยู่ในเมืองนี่แหละ
1: อ๋อแต่ก็คือไม่เจอฝนอาจจะทำงานอยู่แล้วออกมาปุ๊บมันก็ตกไปเรียบร้อยใช่ไหม
2: ครับ
1: นะครับก็แถวพระรามเก้าก็ครึ้มครึ้มครับพี่เรืองใจครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับอันนี้อวดเฉยๆครับ
2: วันนี้อยากจะขอเพลง
0: เลยแดดจ้าเลยค่ะ
1: ครับผมวันนี้พี่เรืองใจอยากฟังเพลง
0: ฟังเพลงของน้องมินตาห้ามตัวค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
2: ตัวนะครับผมได้เลยครับ
0: ค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะแล้วก็ต้องหนมห้ามตัวใครนะคะ
2: ไม่ตัวอยู่แล้ว
1: ไม่ตัวครับเราพูดโกงๆเลย
2: พูดไปตรง
1: ๆครับผมได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
2: ครับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายกับห้ามตัวแล้วก็รอเธอเป็นผลงานอีกเพลงที่ขอขึ้นมารอเธอจากแคทลาติกา
1: ครับผมนะฮะก็เพลงนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตคุณลุง935นะครับอยู่สนามหลวงขอเพลงนี้มารอเธอนะเดี๋ยวต่อให้2เพลงเลย

0: ณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพรก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มคนหาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือ

0: ือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: รรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ชอห่วยพร้อมไหม
7: พร้อม
6: กำไรอยากได้ไหม
7: อยากได
6: ้งั้นต้องนี่เลย

0: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: กลับมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมของ11-15 พฤษภาคม 2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นครับผมแต่เปิดมาด้วยต้นชั่วโมงครับ3ผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่ สุนารีราชสีมามี
1: ชนอภิชาติ
0: ชนอภิชาติ
1: หนุ่มอบต.
0: อบต.
1: แล้วก็ตามหาสมชายน้องแมงปอชนทิชา
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะฟังจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับ
1: 5เพลงรัวๆ
0: มา

0: เพลงแรกเลย
1: ครับผม
0: เพลงแรกชื่อว่าจะไปไปไป
1: เอาอีกทีช้าช้าช้าช้า
0: จะไปไปไป
1: อ๋ออันนี้คือชื่อเพลง
0: ใช่นี่คือชื่อเพลงของเก๋วันทักการครับผม
1: ครับ
0: จะไปไปไปแล้วก็มีวงเล็บ please don't go
1: ครับอันนี้ไม่ได้กวนอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้เป็นชื่อเพลง
0: โอเคเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่า
1: ไปไปไป

0: จะไปไปไป
1: ครับเอาจริงจริงจ
2: ะไปไหน
1: ไปไปไป
0: ของเก๋วันทการครับสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองพรามมณีกุลและกฤษดาศรีคำวังครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธิ
1: สิทธิครับ
0: ครับผม
1: หนึ่งเพลงนะครับ
0: หนึ่งเพลง
1: โอ้น่ารักอ่ะเพลงนี้จะไปไปไปเออเก๋วันทการนะครับนะ
0: จะไปไปไปไปไหน
1: ไปไหนกินข้าวไหม เริ่มหิว นะครับผมอ่ะมาเพลงที่2นะฮะจากพี่ออนอรดีนะครับนะยอมแพ้ที่เธอนะครับนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อน

0: ฟังลูกทุ่งแท้ก็เพราะดีนะครับจากพี่ออนอรดีนะฮะทิกนะฮะจากทิกเรคคอร์ดนะครับนะ TIG Record นะฮะคำร้องทำนองนะคุณตั้ม Voice นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะเพชรไดอารี่นะครับนี่คือเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่3เพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากเนยพัศวรรณครับผมสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอชื่อเพลงว่าโรคซึมเศร้าครับในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ Depression World คือโรค
0: ตรงตัวใช่ไหม
1: โรคไม่อันนึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เป็น
0: โรคซึมเศร้ากับโรคอ๋อเล่นคำ
1: ครับ
0: โอเค
1: ฟังกัน
0: ครับ

0: โรคซึมเศร้านะครับผมเหนื่อยพัศวรสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองนิกเซเลอร์ปี้ครับเรียบเรียงก็นิกเซเลอร์ปี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เพราะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่3ของน้องเนย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมาที่เพลงที่4นะจากพี่เก่งทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

เพลงนี้นี่เพราะเลยนะฮะพี่เก่งทัชยะนะครับทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกนะคำร้องทำนองนะครับพี่อนุชิตธนัญชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่

0: อนุชิตด้วยนะครับนี่คือเพลงที่4นะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าสู่หน้าฝนเพลงซึมๆเศร้า
0: ๆมันก็ต้องเข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์เพลง
1: เพราะเพลงต่อไปก็ชื่อว่าราติการแห่งความเหงา
0: เหงาอีกแล้ว
1: ฟังกัน

รัติการแห่งความเหงาจากป่านปานชีวาครับผมสังกัด SHK Music คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยเอ็มนานนท์ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับ 11-15 พฤษภาคมจะไป Please Don't Go ของเก๋วันทการ

0: อันแพ้ที่เธอของ On Already THG โรคซึมเศร้า Depression World เนยพัสวรรณนะครับผม
1: นะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่เก่งทัชยะนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงาครับน้องป่านปานชีวานะครับทั้งหมด5เพลงนะจ๊ะ
0: ครับผมโฆษณากันสั้นๆ
1: จ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่

0: กัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: ขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไป4ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ครับผมแล้วมาเจอกันสมหมีนะครับในโอกาสที่ฟ้าเป็นใจแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบค
2: ุ
0: ณ
2: ขอบคุณครับช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อนะครับ
3: ใช่แล้ว
2: ลาไปด้วยเพลงนี้นะกินดองน้องเมียนะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: 17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลาย

0: ร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษหรือจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังจงติดตามเราฟังให้ตลอดนะครับท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับทั้งท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วในวันนี้ก็ให้มีแต่ชัยชนะมีแต่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้มีทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั่นนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆท่านตลอดชีวิตทุกๆคนที่มีวันคล้ายในวันเกิดวันนี้นะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกวรพันธ์ชัยภูมิซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติ2536นะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยครูนครถนอมทรัพย์นั่นเองแหละครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับลูกทุ่งแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรครับเพลงที่2บางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชตศิลปินแห่งชาติ2541นะครับอมตะทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรานะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับสมานกาญจนพินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับแหมเพลงนี้รวมศิลปินแห่งชาติหมดทุกคนเลยนะครับเอาละครับเพลงที่2ท่าฉลอมนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังนะครับในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบซึ้งเหมือนตำนานมันเหมือนตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งได้คิดขึ้นมานะครับเพลงนั้นก็ชื่อว่าดาวลูกไก่ตอนหนึ่งนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพลโทสนหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับเพลงที่สองดาวลูกไก่ตอนสองนะครับก็บุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพันโทสนหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังดาวลูกไก่ตอนหนึ่งตอนสองครับ

เชียวชบสิแม่ก็อบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียง

จะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยสีชังนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานถวายขับร้องถวายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2บัวกลางบึงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ2552นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ฟังพิสูจน์ขอเชิญครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ให้ท่านได้พิสูจน์ความเพราะของไทยสากลไปแล้วต่อไปก็จะให้ท่านพิสูจน์ว่าเพราะแค่ไหนในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจนะครับเพลงที่2ดวลพิศวาสนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
7: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
9: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
10: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
9: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
11: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
9: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุษาคเนย์ต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยกันเขาบอกว่ามีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ก็ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี่
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่
0: ค่ะ
1: กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้าน
0: ค่ะ
1: ที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลอุ่นตอนนี้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณ
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: ัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานท
0: ค่ะ
1: ำครับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่อง
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์
0: ค
1: และ
0: ่ะ
1: คาสิโน
0: ค่ะ
1: นะมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farming ที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซน
0: ค่ะ
1: ข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป์และว่าศาลสูงจะบอกว่าไอ้19%หรือว่าเกินกว่านั้น

0: โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี 15% ได้นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
0: ค่ะคือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อม ก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลอุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย3-4ธนาคาร
1: คร
0: ับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้ผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดนนะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่อยู่ในกัมพูชาของเฉินจื้อก็รายใหญ่ก็จะมีอยู่2คนคนหนึ่งก็คือฮุนโตหลานชายของฮุนเซนนะครับซึ่งเขาบริหารกลุ่มบริษัทอันหนึ่งที่เรียกว่าหุยวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มนึงก็คือ BICครับธนาคาร BIC ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14ในกัมพูชาก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่

0: กัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจัดจ่ายไปนะครับทั้งใน BIC ทั้งในPrince Bank นะฮะของกลุ่มไอ้เฉินจื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของหุยวันที่มีหุนโตดูแลนี่แหละคุณน้อมมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรล่ะแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพูชาด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่ก็ให้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทีนี้พอไอ้ไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยหวันมันถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลายนะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอ้พวกแบงค์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า
1: แพนด้า
0: ธนาคารแพนด้า
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
1: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
0: เนี่ยแพนด้าแบงค์นะครับก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงค์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงค์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อมมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะระดมทุนกันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห้วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะครับทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่4พันดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เหล่าใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอนนะมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมัน

0: เงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะอ่ะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของหุ่นมณีลูกของหุ่นเซนนะครับก็ไอ้ BIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอด
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ 12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ 960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับ2อันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ 1,500,000 คนแต่1,500,000คนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1คนคุณอ้อมในกัมพูชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4คน1บวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลหุ่นจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับหุ่นมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่หุ่นมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200บาท
1: โอ้ลิตรหนึ่ง
0: ใช่แต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ชาวบ้านนี่สิ
1: เกษตร
0: กรที่เดือดร้อนอยู่แล้วเอาจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผู้

ผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทย

0: ันนี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สอง
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ิดเป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที่เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมอดาหรือที่โอสเม็ดนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเอาเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้
1: ก็กู้
0: ก็เล
1: ค
0: ย
1: ื
0: ต้
1: น
0: อง
1: ยากหน่อยนะดิ้นหน่
0: ย
1: อย
0: ากยากครับแต่ว่า
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: อนนี้คุณเซนเดินสายอยู่
1: ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทำตามคำสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลืนไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลฮุนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BHQ 35,000คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BHQ แต่
1: ค่ะ
0: ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BHQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับฮุนเซน
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยนะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตะเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของฮุนมาแนกมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่แหละตระกูลฮุน
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์
0: ค
1: ก
0: รับ
1: ็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศสองประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค
0: กั
1: ่
0: น
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าฮุนมาแนทเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหารก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สอง
1: ค่ะ
0: เขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมล่ะนั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขาเป็นผมก็ไม่คุยนะฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: ครับเชิญครับ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เตรียมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: ในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
4: ใช่มันไม่เหลือ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะฮะ
4: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
0: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
4: ค่ะ
0: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห่วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3ขีดเลยนะคุณน้องมันขึ้น3ขีดจาก4ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม 1,000 เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3ขีดจากมันหายไป1ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้อ้าววิ่งเท่าไหนก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไร

0: อะไรหัวเน่าเนี่ย
1: อ
0: น
1: ื
0: ะค
1: ม
0: รับไม่มีใคร
1: ค่ะ
0: ให้ความสนใจแล้วนะครับไปห
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: คนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณอ๋อว่า61%ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่าน
1: อืม
0: นะครับแล้วถ้า61%นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ซีเนเตอร์พวกซีเนตเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสำเร็จผลได้ในเร็ววัน
1: อืม
0: จับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกาปีนี้
1: ค่ะ
0: ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อฉาวนะครับเขาเรียกอะไรนะพรรคผู้เยาว์ นะฮะมีภาพมีอะไรเยอะแยะมากมายฮะไม่
1: ค่ะ
0: รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะโด
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ัลด์ทรัมป์มันก็จะยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี้
1: อืม
0: เอ๊ะผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์อาจจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างเกากิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพอองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรที่ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย์
0: ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ100%ที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับแล้วก็มินอองไหลก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองล็อตใหญ่4-5 พันคนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะฮะแล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางอองซานซูจีแล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินออกหลายก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานสุจีผมเชื่อว่ามินออกหลายเขาเตรียมไว้อยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางอองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืน

0: การเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเพราะว่ามิ่นอองไลโดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะฮะเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในห้วงเดือนธันวาคมและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะคนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อมก
1: ็
0: คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได
1: ้
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยหวันแล้วก็ BICในการถัดมาโดยบอกว่าในห่วงปี2023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ Chwegoko ในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ 11,000 กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่

0: อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
3: ์
2: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
3: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
2: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
3: ์ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเลย
2: ์ค่ะ
3: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
2: โอ้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
3: ์มันจะมีเมืองพักตากอากาศของอังกฤษอยู่เดิมครับนะแล้วเมืองโมกกเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมาลงเรือที่มันดาเลย์แม่น้ำอิราวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิราวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษ
2: ค่ะ
3: โมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นมาก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
2: แสดงว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะสิอาจารย์แย่งกันนะ
3: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮ
2: ะ
3: อังกฤษเป็นเจ้าของนะครับนั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอนรวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพเก้าแก้วนพเก้าคุณอ้อมที่โมกกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพเก้านะฮะจริงๆนพะเนี่ยก็แปลว่าเก้าอยู่แล้วนะนพเก้าก็เรียกว่าอัญมณีทั้งเก้าเนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้ละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่เก้าชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะพวกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับฟลายอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกกแต่เหนือโมกกขึ้นไปก็คือรัตกชินนะฮะรัตกชินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัตกชินทางเหนือของรัชฉานนะครับเหนือจากมันดาเลขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก 3,000 ตันคุณอ้อ
2: เห็นภาพและจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย
3: ์ใช่ไหม

0: มควรแล้ว
1: นานเหรอเอ๊ะ
0: นะแต่
1: เห็น
0: เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่นาน
1: ค่ะ
0: มันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ใน Guinness Book แล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะฮะก็ที่รัฐกะชินแต่ว่ามันก็ปรากฏให้เห็นแค่ในภาพเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะวันรุ่งขึ้นจีนขนไปเลื่อยแข่งกันเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะความขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มาไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวสองข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียวซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัฐชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดียนะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัฐสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55ล้านคนเนี่ยนะครับ 65% คือพม่านอกนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห้วงอารยธรรมอุตสาคณี
1: ค่ะทับทิมโมกกนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: คุณภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆนะแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะคือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุปกรณ์
1: รู้เลย
0: นะครับอุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื้อในเนื้อของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่องนะครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน 11,000 กะรัตเนี่ยคุณอ้อมมันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดา
1: ก็บินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย
0: ์ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ขายเป็น อันนี้เขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
0: พวกแร่อัญมณีทั้งหลายหมองแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการประมูลนะครับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้นถึงจะได้มานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อตตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่งอันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุณน้องแต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงเนี่ยตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะเอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงหน้าเลยนะคุณอ้อมเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งนี่แหละก็คือถ้าใครตาถึงก็คือซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็มีเยอะนะพวกนี้มันกองเนี่ยนะฮะก็ต้องตัดถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินออนไลน์ถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่

0: ส่วนในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห่วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดอนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2 อันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้น
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: คุณอ้อ
1: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่า
0: แล้ว
1: เยอ
0: ด
1: ะ
0: ีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาไล่ยิงกันเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: คือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นซึ่ง
1: หายากใช่ไหมคะ
0: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเราไม่มี
1: ก
0: ว
1: ็
0: า
1: ไ
0: ร
1: ม
0: ะ
1: ่ได
0: ซ
1: ้
0: ่อน
1: มี
0: เร้น
1: วาระอะไรอยู่
0: ฮ
1: แ
0: ะ
1: ล้วก
0: ก
1: ับ
0: ็
1: เขา
0: เพราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: มากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณออกนะฮะก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสิงหศักดิ์พัวเกตแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5 ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไตรก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียนนะครับจริงๆที่อาเซียนซัมมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นคนละเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองไหลก็เป็นพลเรือนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เป็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองไหล
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
1: ฟังเข้าใจไหม
0: ไ
1: จ
0: ม
1: ร
0: ่ค่
1: ิ
0: อง ยเข้าใจนะคะ
1: จริงๆถ้าตั้งใจ
0: ฟั
1: ฟ
0: ง
1: ัง
0: ออกบ้าง
1: คุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ่นกินแรง
0: เอิ่นกินแรง
1: ลองตีความหมายสิ
0: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
1: ใช่แต่เด
0: อ
1: ือน
0: ่า
1: ไหม
0: เอิ่นกินแรง
1: เอิ่นกินแรง
0: ช
1: น
0: ว
1: ะ
0: น
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ากินข้าวเย็น
1: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ่นกินข้าวแรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะฮะ
0: คุ้นๆอยู่
1: คนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: แล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยา

0: เนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยนะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณน้องแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจ
1: ค่ะ
0: ของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศราชที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ
1: อืม
0: นะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มกล้องนั่นแหละ
1: อะไรนะจัง
0: จิ้มกล้อง
1: จิ้มกล้อง
0: จิ้มกล้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
1: ค่ะ
0: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มกล้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจูถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะฮะคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพในกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12จุไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321แล้วก็พี่น้องไทยดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่พอนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาระลอกที่สองก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห้วงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแถนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็กวาดต้อนมาระลอกที่สอง ก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกัน

0: ค่ะ
1: เพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์คุณเล่านะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก็
0: ค่ะ
1: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห่วงเวลานั้น
0: ค่ะ
1: แล้วในห่วงที่สามอันนี้เราไม่ได้ไปตีมันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: เศสก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟู
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเป็นปีค.ศ.ก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
0: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้า
1: เช
0: กล
1: ิ
0: ับ
1: ญ
0: มา
1: ค
0: คร ุย
1: ับ
0: ต่อค่ะที่เดียนเมนฟูนะคะ
1: เช
0: ค
1: ิ
0: ่
1: ญ
0: ะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเมียนฟูต่อค่ะ
1: เดียนเบียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้า
0: ค
1: เ
0: ่
1: ป
0: ะ
1: ็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่เนี่ยฮะ97 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงสาลีนะแขวงพงสาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเดียงเนี่ยก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานมาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละมาบ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะครับก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทำไร่ทำนานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจำกัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะฮะไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ์ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
0: ที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัวบนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
1: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิงนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8 ทรง
0: ค่ะ
1: เยอะไหม
0: เยอะนะ
1: ก็ ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
0: เอื้อมไหล
1: เอื้อมไหลก็คือเป็นผมก็ถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆ นะฮะไว้ที่เหนือไหลบ่าไหล
0: ค่ะ
1: ขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยด
0: ค่ะ
1: ำเขาเรียกว่าเอื้อมไหลนะครับ
0: ย่อมไหล
1: ก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่สองเนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับพันนะสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลบปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายทอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะนะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะ

0: คล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15 ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่สามเราเรียกว่าทรงจุบผม
1: ค่ะ
0: ก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ่นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบันที่เป็นกระบันหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่สามทรงที่สี่ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
1: ก่อนกา
0: ต
1: ร
0: ัด
1: ต่อ
0: ดอกนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่สี่ทรงที่ห้าเขาเรียกว่าคอร์ดซอย
1: ค่ะ
0: สำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
1: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
0: ใช่เ
1: ค
0: ขา
1: ่ะ
0: เรียกว่าปิ่นปักผม
1: ค่ะ
0: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขั
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่หกเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหร
1: ก
0: ับ
1: า
0: ค
1: กล
0: น
1: ่าวสอน
0: คนที่19ไปถึงอายุ20 ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไหมผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกันส่วนทรงที่เจ็ดนะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าต่วงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20 ปีขึ้นไปนะครับปั้นเกล้าต่วนเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
1: โอ้โหแค่ป่าป่าค่ะอาจารย์
0: ประบ่า
1: ใช่
0: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ถ
0: ม
1: ึ
0: ี
1: งไม
0: เล
1: ่เค
0: ย
1: ย
0: ใช
1: ถึ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: กลางหลังค่ะ
0: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
1: โอ้
0: คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
1: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามอาจารย์จะไว้ทรง
0: ก็ยังไม่
1: มี
0: ป
1: ไ
0: ร
1: หม
0: ากฏนะ
1: มีไหมปรากฏใช่ไหมค
0: เพ
1: ะ
0: ราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณออนะครับก็คืออยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกั้นอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวแถวแถวแถวที่ที่เป็น

0: การปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะมาอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ100.5ให้ดูนะครับแต่ทรงที่7เนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่7ใครจะมีทรงที่7เนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่6เท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณอ้อมก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูงนะฮะก็จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ไม้แม่ไม้หมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกเขาเรียกว่าปั้นเก้าตุ๊กก็คือทุกนั่นแหละแต่ภาษาไทยดำก็ออกเสียงคำว่าทุกเนี่ยนะครับเป็นตุ๊กนะปั้นเก้าตุ๊กนะฮะก็คือเป็นผมเก้าห้อยอยู่ที่ท้ายทอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นเก้าแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับแต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นเก้าตุ๊กไว้เป็นเวลา1 ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1 ปีในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นเก้ากลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7
1: ค่ะ
0: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทน์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทน์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่อพยพไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะฮะทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อยเนี่ย
0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวสอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ๊บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกรรม
1: บักกรรม
0: บักกรรมคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อดาราบักกรรม
1: อ๋อ
0: แต่เอื้อดารานี่เป็นลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะนะครับเป็นบักกรรมที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช่ไหม
1: จำได้

ฮะนั่นแหละเอดาลาสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกำก็ขึ้นฮอดอยู่นะนะครับขึ้นฮอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณออมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจัง

0: บ้านที่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านรักรักที่แปลว่าฮักเนี่ยแหละนะครับบ้านรักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการผันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมธารที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจากคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้สายน้ำเพราะทำการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ำใต้สายน้ำเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะเจิ่งนองคุณอ้อมพอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทําเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากว่าแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยขาวเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลงหรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก 100% คุณอ้อมแล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
1: โอเคราวด์ที่5 Nona Singapura Music

จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ข้อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาติและสภากาชาติไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวงโดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาดไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจานซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: เมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การ

รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพพระองค์ก็จัดครูไปฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องไปประเทศที่สามและพระองค์เห็นแก่หลักมนุษยธรรมส่งช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์พระเมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเรามักจะได้ยินคำว่าสภากาชาติไทยนอกจากจะมีงานกาชาติแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน23% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้งเพราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก 350-450 มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้จ้ะร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดคุณนาที

0: รุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประกลชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Nice Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Industries จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจจิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัทอิมแพคอิเล็กทรอนสยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: ู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงดังก๊อกแก๊กมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจารย์คงมาทางสายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายนะคะในเรื่องของกฎหมายซึ่งในช่วงแรกจะคุยในเรื่องของข่าวนะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวร้อนๆที่คุณผู้ฟังอยากทราบนะคะโดยมีดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆค่ะคือถามนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแบบและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรียกว่าห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์คุณแบบผมเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเลยโดนวัดเล่นงานนะครับแล้วก
0: ็
1: ถึงขนาดหลอดลมอักเสบเป็นหอบเลยครับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเกือบปกติแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วพรุ่งนี้เอายังไงคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่10มีงานนะคะอาจารย์คะ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่อาจารย์เชิญคุณผู้ฟังไว้อะค่ะ
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์คงป่วยจนกระทั่งลืมแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีนัดกับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทย
1: ต้องไปนั้นไปครับแต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับสัก4 โมงแต่ว่ารายการก็เลิกประมาณ2 ทุ่มนะครับก็มีศิลปินต้นข้าวบ่าววีรู้สึกจะบ่าววีนะแล้วก็มีน่าจะพวกลำวงลำวัยรักษานั้นนะครับที่วัยรุ่นดึกๆนะครับไปดึกๆหน่อยก็อาจจะชอบนะครับก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับที่ร้านถ้าจะไม่ปิดในร้านตะเกียงนะคุณแม่
0: บ้านตะเกียงค่ะอาจารย์ขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้นะคะเป็นการเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือ
1: ปทุมธานี
0: ผู้ป่วยติดเตียงค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับบ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็ไปเจอกันได้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายหรือจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกันกับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปที่ร้านดังกล่าวการไปร่วมครั้งแรกไปอุดหนุนร้านเนี่ยก็คืออุดหนุนนะครับไปเป็นการร่วมกันทำบุญนะครับนะครับที่เขาเรียกว่าเงินที่เหลือจากค่าจ่ายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับก็ร่วมในทำสิ่งดีๆด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีกันไปนะครับทุกอย่างก็จะมีเรื่องดีกลับเข้ามาเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: งานนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากประธานของชมรมนะคะคุณโกเมนรุ่งเรืองสกุลส่วนประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการการจัดงานค่ะคุณวิทยาทองคำนะคะ3ท่านร่วมกันแล้วก็มีอาจารย์ทนายร่วมด้วยนะคะศิลปินมีน้องต้นข้าวสุปรียา
1: ครับเข้มกับเป็นสมาชิกนักธุรกิจชมรมชาวใต้อยู่นะครับผมจะไปช่วยกันที่นั่นนะครับ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณแหม่มมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับที่เราติดตามตามสื่อนะครับเรื่องราวหมดส่วนมากมาจากสื่อนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สื่อเนี่ยอาจจะสื่อมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาสื่อในเรื่องที่เป็นประเด็นที่สังคมติดตามเพราะเงินมันเยอะเยอะมากๆนะในวงการเซียนพระเนี่ยนะครับคือเซียนเนี่ยนะครับคุณแม่ต้องเข้าใจคำว่าเซียนนะครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าเซียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับเซียนมวยเซียนพระเซียนไก่ชน

0: ียนวัวชนนะครับ
1: ค
0: ือคำว่าเซียนเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรต่างฝ่ายต่างเซียนอ่ะนะมันต้องมีชั้นเชิงอะไรที่หลอกล่อหลบหลีกกันในลักษณะเนี้ยนะเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเซียนบางทีถ้าเยอะๆเขาเรียกเซียนเหยียบเมฆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าไม่ทิ้งร่องรอยก็มีนะครับเขาเรียกว่าทำอะไรไว้แล้วก็ตามหาร่องรอยไม่ได้อันนี้เขาเรียกเหนือเมฆนะครับเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆเหนือเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแต่เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ร่องรอยต้องมีนะครับผมว่าทิ้งไว้เยอะด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราฟังจากข่าวเนี่ยนะครับติดตามจากข่าวก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับแต่สำหรับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่ามันการทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับที่ตกลงกันหรือเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเพราะปกติเนี่ยคดีความถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะชั้นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีอำนาจเข้ามาข้องแวะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆใช่เลยนะครับยิ่งถ้ามาทำรับหน้าที่รับทวงหนี้เนี่ยมันก็จะมีพรบทวงหนี้นะแล้วถ้าเป็นเจ้าที่รับเนี่ยโทษก็จะหนักกว่าบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ไปบีบบังคับทวงหนี้ให้คนนั้นจ่ายคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ก็อาจจะโดนนะครับมาตรา157และผิดระเบียบว่าด้วยของสำนักงานแห่งชาตินะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับในเรื่องนี้ถ้าเราติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นหนี้กันในวงการพระเนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้จ่ายหรือเป็นเจ้าของเงินเนี่ยปรากฏว่าถูกเซียนพระเนี่ยนะครับไปหยิบยืมเงินซื้อเช่าพระอะไรต่างเนี่ยหลักเป็นพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากมากนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมฟังดูที่บิ๊กต่อบอกว่าเป็นคนใจดี

ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเกิดเหตุที่อสมทนะคะฝนฟ้ากระหน่ำค่ะจนกระทั่งไฟดับการสื่อสารก็

เลยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในประเด็นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเซียนพระเปิดฉากค้ารบกับตำรวจซึ่งก็เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยต้นสายปลาย

0: ด้วยอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยังไม่มาค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่นะคะนอกจากประเด็นนี้นะคะใน2วันที่ผ่านมานะคะอันนั้นรอบสัปดาห์นี้ใน2วันเนี่ยนะคะก็มีดารานะคะเขาตัดความสัมพันธ์กับแม่เขาก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าเข้าข่ายเนรคุณหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์หรูนะคะเสียหลักพุ่งชนเบรีเออร์บนถนนทางรถไฟที่เป็นเรียบรถไฟอ่ะนะคะตรงห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีตำรวจนาจอมเทียนก็เข้าตรวจสอบพบความผิดปกติในรถยนต์จนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านของไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนจีนก็พบกระสุนเอ่ยวัตถุระเบิดเอ่ยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะนี่ก็คือสามเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเสียงท่าทางอาจารย์จะมาแล้วค่ะอาจารย์ขาม
1: าแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ตรงเรื่องของเซียนพระค่ะ
1: อ๋อครับผมก็พูดไปเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะสายขัดข้องเสียงไม่ได้ออกนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่อสมทอค่ะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งลมไฟก็เลยดับนั่งกันนะตาบ้องเบลเนี่ยค่ะอาจารย์คะแหมน้ำมงตับสะเป็นการใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงเซียนพระท่านนั่นละค่ะแหมแม่นขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมถอยก็คือเราบอกมาแล้วว่าเซียนเนี่ยบางทีก็คำว่าเซียนก็คือไม่ธรรมดาไม่ว่าวงการไหนนะก็อยู่ระดับเซียนเนี่ยที่บอกว่ามีเซียนเหนือเมฆมีเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ติดตามหรือว่าดำเนินการกับเขาว่าได้ไม่ง่ายเพราะก็เป็นเซียนเนี่ยพอเป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่เซียนเฉพาะเรื่องพระนะเรื่องอะไรเรื่องนะครับก็เลยในวงการพระเนี่ย
0: สัญญาณของทางอาจารย์ค่อนข้างขัดข้องนะคะพี่น้องคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติอะค่ะกรมอุตุก็รายงานอยู่นะคะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุพายุพัดถล่มอะค่ะอาจารย์เสียงมา
1: ครับได้
0: เสียงอาจารย์ขาดขาดหายเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินแหม่มหรือเปล่าคะตอนนี้ก็โอ้โหทั้งลมทั้งฝนค่ะคุณผู้ฟังอสมทนะนั่งกันตาบ้องแป๊วเนี่ยค่ะใครสาบานอะไรไว้นี่ก็โอ้โหหวาดหวั่นในหัวใจเหมือนกันนะคะมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้าร้องด้วยคุณผู้ฟังอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะอาจารย์คะโอ
1: ้
0: อาจารย์ไปกับสายลมแสงแดดไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคเราถอยกลับมาที่เซียนอีกนะครับอีกรอบ
0: เซียนค่ะ
1: นะครับครับคือพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับผมวิเคราะห์คำว่าเซียนเนี่ยนะครับเซียนมีหลายระดับนะครับมันมีทั้งเซียนเหนือเมฆนะครับคือพอเราเป็นเซียนเนี่ย
0: เสียงอาจารย์หายไปกับเซียนแล้วค่ะ
1: หายแล้วครับคุณแม
0: ่ค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์สงสัยเราคุยเรื่องเซียนให้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
1: ผมพูดเรื่องเซียนทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คำว่าวงการเซียนวงการพระนี้ไม่ใช่พระที่ผมชีวรนะคุณแม่คือเป็นพระเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ธุรกิจเนี้ยเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าสัวของนายทุนใหญ่ๆนักกิจใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่มาจากประเทศจีนนะครับก็ยังมาติดต่อหาเจ้าพระ รักษานี้กัน

0: แต่ก็คือมันก็อาจจะมีการปั่นก็มีที่มีที่ราคาที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงก็มีนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ในทุกวงการในทุกธุรกิจนะครับมันก็มีเซียนจริงเซียนปลอมเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับนี่คุณแหม่มได้ยินผมไหมครับ
1: ได้ยินค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
0: ที่มายืมเงินไปทำธุรกรรมเยอะสุดที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็มีการสอบสวนเซียนอยู่คนหนึ่งและก็มีความพัวพันถึงเซียนอีก9เซียนแต่9เซียนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณที่ออกมาร้องเรียนนะครับที่มีวิวาทะอยู่กับบิ๊กเต่านะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังว่ามีการหยิบยืมเงินกันมาทำธุรกรรมกันมาแล้วก็ทำรับสภาพหนี้กันไว้นะครับแต่ว่าการทำรับสภาพหนี้กันไว้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยนะครับที่จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก180ล้านหรือ200ล้านนะครับใช้ระยะเวลานานมากพอนานมากเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็น่าจะมีที่ปรึกษาก็มาดูว่าเอ้ยทำไมมันนานมากขนาดนี้มันมีวิธีการที่จะคุยเพื่อได้คืนก่อนหรือไม่นะครับทีนี้มันมีหลักประกันเนี่ย มีหลักประกัน เอามาไว้นะเป็นหลักประกันก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นชุดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่า400กว่าล้านซึ่งมันครอบเวอร์นี่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอนำไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกพระเนี้ยมีมูลค่าประมาณ40-50ล้านเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี่นะครับซึ่งนี่มีจริง180ล้านอย่างนี้นะครับก็เป็นที่มาว่าไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ถูกกล่าวหาจะตกเป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับได้สั่งจ่ายเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามีการนะครับจริงๆไปร้องดำเนินคดีได้นะครับเช็คนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันมีการหลอกลวงจนเขาเรียกมีการยกเลิกเช็คนะครับด้วยการเอาหลักประกันอื่นเนี่ยมาทำเป็นรับทราบหนี้ซึ่งทำให้เ
1: สียงอาจารย์เริ่มจมไปในโอ่งเองแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: หายแล้วครับ
1: ค่ะหายไปช่วงนึงนิดๆเดียวค่ะอาจารย์คะ
0: ครับครับอันนี้ได้ยินแล้วนะครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับครับซึ่งถ้ากรณีเกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงเนี่ยให้มีการถอนหรือทำลายเช็คอันเนี้ยหรือเอกสารสิทธิ์เนี้ยแล้วทำรับภาพนี้ขึ้นใหม่

อันนี้หายจริงแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินแหม่มไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะงั้นถ้าเสียงอาจารย์หายไปประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะน้องที่สถานีค่ะเปิดเพลงรออาจารย์สักนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีเพลงในสถานีรออยู่สักเพลงหนึ่งเพลงคลื่นก็ได้ค่ะเพลงคลื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แหมเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติโดยแท้นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถานีด้วยนะคะไฟฟ้าก็คงจะขัดข้องค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบน้องที่สถานียังประจำการกันอยู่ไหมเปิดเพลงสถานีคอยเลยค่ะ

0: อาจารย์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมได้ยินชัด
0: ไหมไฟดับค่ะอาจารย์ไฟกระตุกกึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสัญญาณอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะคะก็กำลังพยายามนะคะคุณผู้ฟัง

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้เซ็ตตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพนพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้ง2รายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีก1รายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 99
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พี่นิชัย30นู่นยังแจ๋วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นรักจางที่บางประกงนะคะ2บทเพลงค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆดิฉันยกมือพนมกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะช่วงแรกของรายการติดปัญหาค่ะเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกทำให้นะคะสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะที่จะเข้ามายังห้องส่งนะคะมีปัญหาแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นสภาพของห้องส่งจะสงสารน้องๆและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไฟเปิดติดคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้ใครสาบานอะไรเอาไว้ว้าวุ่นใจไปทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ชั่วโมงที่สองฝนฟ้าก็ใสแล้วนะคะสัญญาณก็มาเป็นที่เรียบร้อยดังปุ๊กปุ๊กกักกักไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะคุยกันในเรื่องหายใจก่อนดิฉันรู้จักเด็กคนนี้รู้จักแต่ยังเป็นไอ้เด็กผมหยิกอ่ะไม่ต้องคุยถึงว่าเป็นใครนะคะเห็นแม่เขามาตั้งแต่มาส่งเรียนแล้วก็แม่ทำงานหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่แถวแถวลำสาลีนี่แหละถามว่าดิฉันทำไมรู้ดิฉันไปโรงเรียนนี้บ่อยแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลไว้ให้เพราะว่าแม่ทำงานหนักนะคะวันนี้จะคุยในเรื่องของประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้อาจารย์คะม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นย
1: ัง
0: ไงคะ
1: ก็ประเด็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกก็ขัดกับความรู้สึกของครอบครัวเขาเรียกกับครอบครัวคนไทยนะครับฝรั่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่พ่อแม่ลูกหลานลื้อเนี่ยนะครับหลานลื้อเนี่ยนะครับ จะมีความเชื่อมโยงอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเรื่องความประพฤติความเคารพนะครับอาวุโสความมีความบุญคุณบุพการีผู้สืบสันดานการเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประเพณีของคนไทยเนี่ยถือว่าให้ความสำคัญมากและเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยด้วยนะครับที่ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกต้องเคารพบิดามารดานะครับแล้วลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมารดายังไงก็ชอบเพราะคลอดมาจากครรภ์มารดาไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าคลอดจากแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ชอบกฎหมายเป็นลูกที่ชอบนะครับแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะครับเพียงอายุ20หรือบรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่ลูกจะเป็นบุคคลนะครับทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้อย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกไปกว่าจะหมดลมหายใจนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยนะครับหรือปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันนะครับไอ้การที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกในหน้าที่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยให้อะไรลูกมาอันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับโดยหลักของกฎหมายเนี่ยไม่ให้สิทธิ์นะครับของผู้ให้เนี่ยที่จะฟ้องเพิกถอนเพราะเหตุในละคุณนะครับนะครับเพราะเป็นการให้ตามผินธรรมจัญญานะครับมีหลายเหตุผลที่ศาลที่กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ให้เพิกถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคุณได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าการให้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลูกให้หลานไปนะครับการให้ก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ก็ได้ให้กันได้ง่ายๆไม่มีพิธีรีทองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะครับ อันนี้การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนนะครับให้กันที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทนส.3 อย่างที่ผมบรรยายหลายครั้งแล้วว่าการขายก็ดีการให้ก็ดีการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับพอเป็นนส.3ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับสามารถยกให้ขายกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยโดยการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนแลกซึ่งกันและกันถ้าให้ก็ส่งมอบที่ดินแปลงนี้ให้นส.3แปลงนี้ให้นะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่ดินซึ่งก็เป็นโมฆะนะส่วนนั้นแต่ว่าการส่งมอบก็สมบูรณ์ในรูปแบบทางกายภาพก็เป็นการให้ที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าในวันหลังเนี่ยลูกหลานผู้รับให้มาประพฤติเมตคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับการให้ก็มีหลายรูปแบบนะต้องให้เนี่ยต้องเป็นการให้โดยเสน่หานะครับถ้าเป็นการให้เพราะเป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำสัญญามาแบ่งทรัพย์สินกันนะจดเป็นให้เนี่ยให้ลักษณะนี้เป็นการให้ตามสัญญาปณิบัติยอมความเป็นซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถ้าคนที่รับให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเนี่ยนะครับก็จะฟ้องเพิกถอนการให้เรียกทรัพย์สินคืนไม่ได้นะครับต้องให้โดยเสน่หาล้วนๆเลยนะครับเพียวๆเลยนะครับทีนี้การให้โดยเสน่หาแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการให้แล้วผู้รับให้ซึ่งอาจจะเป็นบุตรเป็นบุตรหรือหลานนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่รับให้เนี่ยการให้นั้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อมาผู้รับให้ประพฤติในระคุณเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะว่าจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับการที่พูดตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนะครับ
0: เนรคุณไหมคะ
1: เนรคุณหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจนะครับรูปแบบกฎหมายว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการประพฤติเนรคุณหรือไม่นะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุที่ผู้ให้เนี่ยจะถอนคืนการให้ได้เนี่ยจะเรียกถอนคืนการให้ได้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นอันนี้หลักการสำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอในสื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ความคิดเห็นกันนะครับโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะครับก็จะเอาคืนลูกเดียวอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าผู้ประพฤติในระคุณผู้รับให้ประพฤติในคุณ1ผู้รับให้ต้องประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีนะครับแกล้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับอันที่2ผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันที่3เนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยนะครับในกรณีนี้อาจอันนี้เรื่องราวที่เป็นข่าวอาจจะไม่มีนะครับอันที่3ก็บอกว่าผู้รับนะได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้มันมีเงื่อนไขนะครับในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
0: เอ้าม
1: ันกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ
0: อาจารย์คะ
1: ให้เลี้ยงดูมาน
0: ะครับข้อหนึ่งว่ายังไงนะคะอาจารย์ขา
1: ข้อหนึ่งต้องผู้รับให้เนี่ยบุตรหลานเนี่ยนะครับประทุษร้ายต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ทรัพย์สิน
0: อันนี้คือทำร้ายทางร่างกายต้องไม่ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ต้องเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยแต่ทำร้ายร่างกายผู้ให้เนี่ยก็เข้านะครับไม่ถึงขนาดว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายมีบาดแผลนะครับอันนี้ก็แปลความว่า เป็นการกระผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งนะครับ
0: อัน
1: ที่สองเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับมันมีสามเงื่อนไขและสามผู้รับให้เนี่ยผู้ได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
0: คราวนี้แม่ถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะเรื่องบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังก่อนหน้านี้นี่ก็เอาไปเยอะแล้วแหละแม่พูดแบบนี้พอดีแม่พอจะรู้จักนะคะพอจะรู้จักคราวนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทเนี่ยการที่ลูกอ่ะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะทำให้บุพการีอ่ะรู้กันทั้งประเทศแบบเนี้ยมันไม่อับอายเหรอคะไปตรงไหนมุมไหนของประเทศมันไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอคะ
1: คือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องไปความมาพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำพูดคำจานะครับให้การที่ว่าตัดแม่ตัดลูกเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงนะแต่ว่าทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามรู้สึกหดหู่ว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่ไม่เสียชื่อเสียงนะแม่คือเป็นแม่ยังเป็นแม่อยู่และเป็นแม่ที่ดีอยู่ด้วยนะเพราะเลี้ยงดูลูกอย่างดีอ
0: ัน
1: นี้ไม่เข้านะครับหรือหมิ่นประมาทเนี่ยคือจริงๆในเรื่องหมิ่นประมาทในคดีแพ่งในเรื่องตอนคืนการให้นะครับกับหมิ่นประมาทในเรื่องกริยาจะคนละเรื่องกันนะคุณแม่อันนี้ต้องใส่ความต่อบุคคลที่สามนะครับ
0: ค
1: ือถ้าหมิ่นประมาทอย่างคดีอาญาทั่วไปเนี่ยต้องเอาความเท็จเนี่ยความไม่จริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องส่วนตัวไปพูดใส่ความเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ให้กับผู้รับให้เนี่ยที่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยพูดกันสองต่อสองก็ได้ถ้าคำที่พูดเนี่ยลักษณะเป็นเจตนาดูหมิ่นนะครับเช่นนะครับบอกว่าก็เคยมีศาลตัดสินไว้ศาลฎีกาวิจัยก็บอกว่าหมิ่นประมาทนะครับตามกฎหมายแพ่งมาตรา531(2) เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับขนาดเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับเพียงแต่ได้ความว่าเจตนาดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นก็พูดกันซึ่งหน้าก็ถือว่าประพฤติเนคุณแล้วจำเลยซึ่งรับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่าให้แก่กูไม่นับถือมึงเป็นพ่อออกไปให้พ้นไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์เรียกโจทย์ว่าให้แก่ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทย์ว่าไม่นับถือโจทย์เป็นบิดากับไล่โจทย์ออกไปให้พ้นมิฉะนั้นโจทย์ตายจำเลยไม่รับรู้นี่ก็บอกว่าย่อมทำให้โจทย์อับอายชื่อเสียงอับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์อย่างร้ายแรงโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนคุณได้นะครับไม่ได้พูดบุคคลที่3เลยนะเพราะหมิ่นประมาทต้องพูดบุคคลที่3แต่หมิ่นประมาทเรื่องนี้เนี่ยพูดกัน2ต่อ2แต่คำต้องค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำที่มันเขาเรียกอะไรไม่ก็แล้วกระทบกระเทียบอันนี้ไม่ได้บางทีพูดกระทบกระเทียบมันก็มีตัวอย่างอยู่บอกว่าโจทย์ผู้ให้ว่าหัวงอกหัวขาวตายนานอันนี้ก็บอกว่าตามเนื้อหาจนความหมายแห่งถ้อยคำไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำพูดจากระทบกระเทือนกระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทย์ซึ่งเป็นบุพการีเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับฟ้องถอนคืนการให้ไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็บอกลำพังเพียงถ้อยคำที่ว่าโจทย์แก่แล้วจะไปไหนก็ไปจะอยู่กับใครก็ไปอยู่อย่ามายุ่งกับพวกตนนั้นก็ความนี้เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทหรือทำให้โจทเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียดชังไม่อาจจะฟังว่า

0: ที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ไอ้อันที่3ที่บอกว่าบอกปัดนะครับอันเนี้ยคือคุณแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่ให้เนี่ยเคยมีฐานะให้ทรัพย์สินลูกหลานไปแล้วต่อมาเนี่ยตนเองอ่ะยากไร้นะครับขาดสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตนะครับไม่มีเงินไม่มีทองป่วยเจ็บเนี่ยนะครับขอลูกขอบุคคลที่รับให้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับคือ1ผู้ให้เนี่ยต้องตกยากลำบาก2ผู้รับให้อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าประพฤติเนรคุณนะครับประพฤติเนรคุณแต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เป็นข่าวระหว่างแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีประเด็นเพียงแต่ว่าก็เรียกอะไรลูกก็ไปติดไปตามภาษาลูกใช้ชีวิตอิสระคล้ายๆฝรั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกเนี่ยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากแม่บ้างหรือไม่คุณแม่พอรู้ไหม
1: ถ้าให้โดยการสัญญาเพราะแม่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะแม่เห็นตั้งแต่อนุบาลเลยอาจารย์แม่พูดอย่าง
0: น
1: ี้เลยแล้วกัน
0: ไอ้นั้นก็
1: ไอ้เด็กหัวหยิกเนี่ย
0: ครับไอ้นั้นเป็นการให้โดยศีลธรรมจัญญาเพราะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เกินกว่าศีลธรรมจัญญาให้บ้านให้ที่ดินให้รถอย่างเงี้ยนี่ผมก็มีฟ้องเพิกถอนการให้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณย่าให้ทรัพย์สินหลานนะครับแล้วหลานเนี่ยนะครับพอลูกพ่อของหลานสองคนนี้ตายก็ไปจัดการมรดกร่วมกันนะครับสามารถตั้งทั้งแม่ทั้งลูกของผู้ตายเป็นผู้กรรมมรดกและมันแอบไปร้องต่อศาลว่าคุณย่าเนี่ยนะครับยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกยื่นคำร้องให้ศาลถอนและทำฝ่ายเดียวศาลก็ถอนจากการเป็นผู้กรรมโดยศาลเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยยักยอกทรัพย์มรดกก็เป็นการกล่าวหาให้คุณย่าเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุณย่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคุณย่าก็ฟ้องเพิกถอนคืนนะครับทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยเป็นเงินทองที่ให้ไปเนี่ยแต่ศาลไม่ชี้ขาดนะครับแต่ทำให้เห็นว่าอันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะอย่างร้ายแรงนะครับแต่ประเด็นที่3เนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประเด็นแรกอันนี้ชัดเจนว่าถ้าทำร้ายร่างกายกันโอเคนะครับอันนี้อย่างร้ายแรงก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ทำร้ายจนอาจต้องไปรักษาโรงพยาบาลไม่ใช่ทำร้ายเล็กน้อยนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยไม่ใช่นะครับอย่างร้ายแรงแต่ไม่ใช่ความหมายในทางแพ่งเนี่ยกับทางอาญาอาจจะแตกต่างกันนะร้ายแรงไม่อาจไม่ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่เป็นบาดแผลต้องไปรักษาไปหาหมอเนี่ย7 วัน 10 วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะ
1: อาจารย์คะแม่ถามแบบนี้คือตัวแม่เนี่ยนะคะก็ถูกลูกเนี่ยทำให้ช้ำเนี่ยช้ำจนไปไหนไม่ได้เป็นซึมเศร้าต้องรักษาบ้านช่องไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการีอย่างร้ายแรงเหรอในแง่ของความกตัญญูในแง่ของความทะนงตนบังอาจที่กล้าตัดแม่ตัดลูกบังเกิดเก้าเนี่ยนะคะต่อหน้าสื่อสังคมค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูอ่ะคุณแหม่มว่า
1: ค
0: ือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะว่าการจะทำลักษณะเนี้ยเล็งเห็นผลไหมว่าจะทำให้แม่เนี่ยนะครับคือได้รับอันตรายคือจิตใจก็คือกายอ่ะอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแม่ลูกคู่อื่นน่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยแม่คู่นี้แม่กับลูกคู่นี้มีความรักมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมายาวอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างคดีก็ได้นะครับเพราะว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยแล้วทำให้แม่ป่วยจิตต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าต้องเขาเรียกอะบาดเจ็บสาหัสทางจิตใจเลยนะครับต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันศาลฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนแนวได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่ศาลวิจัยเรื่องการประทุษร้ายเนี่ยในทำร้ายร่างกายบางที

0: หมอไปอะไรมันมีคดีที่หมอไปตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ใช้วิธีอะไรที่มันพิสดารเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ศาลก็วิจัยว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจนะครับ
1: ค่ะ
0: แปลความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ค่ะคราวนี้นะคะแม่มย้อนถามกลับไปค่ะอาจารย์ครับการให้ด้วยความเสน่หาที่แม่มีให้ลูกเนี่ยนะคะมันเกินส่วนแล้วก็สามารถเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่มจะพูดแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุ่มเทให้ลูกได้การเรียนเรียนหนังสือที่อนุบาลใบงกั้วแล้วจากนั้นก็ส่งต่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพงนะคะเป็นประมาณโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วจากนั้นก็ต่ออีกก็เป็นนานาตึงกึ่งนานาชาตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ค่าเรียนใครก็รู้ว่าแพงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่แม่ทุ่มเทขนาดนั้นแม่เรียกคืนได้ไหมคะ
0: คือถ้าในทัศนะของผมนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นการเลี้ยงดูที่อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ทำจรรยาของแม่ที่แม่ต้องเสี่ยงสิวจะส่งเสียลูกอ่ะด้วยดีไม่ดียังไงก็แล้วอันนี้อยู่ในศีลธรรมจรรยาแต่ถ้าเกินจาก20ปีขึ้นไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งลูกจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าแม่ยังต้องส่งเสียยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าในความคิดผมเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่ศีลธรรมจรรยานะเป็นการให้โดยเสน่หานะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นเนี้ยก็อาจจะเรียกคืนการให้ได้นะครับเพราะในทางกฎหมายก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ถอนคืนการให้ไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับให้สิ่งที่มีค่าประสิทธิพันธ์ให้โดยหน้าที่ทำจรรยาหรือให้ในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับ4ข้อเนี้ยผู้ให้เรียกคืนไม่ได้นะครับให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้คือบางทีให้ทรัพย์สินน่ะไปแต่ว่ามีภาระหนี้สินติดไปด้วยนะครับบางทีให้ที่ดินแล้วผมเคยสู้คดีอยู่ที่นานและที่ศาลตอนนั้นยังเป็นศาลจังหวัดพระโขนงอ่ะนะครับให้แม่ให้ลูกแต่ปรากฏว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภาระหนี้ธนาคารอยู่กับราคาที่ให้เนี่ยนะครับท่วมเลยเกือบท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนหลังที่มันมีราคาขึ้นมานะครับเขามองขณะที่ให้ว่าให้โดยมีสิ่งภาระติดพันหรือไม่ไอ้กรณีนี้ถือว่ามีประติดพันนะครับก็ศาลยกฟ้องก็คือการให้ไม่ได้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยคือพอแม่ก็มีลูก 2-3 คนแล้วพอลูกอีกคนเนี่ยไปยุแย่แม่ทำให้แม่มาทะเลาะกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนยุโยงให้แม่ฟ้องเรียกคืนการให้นี่แหละนะครับโดยลูกคนนี้ก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันผิดพลาดแต่ว่าก็ข้อเท็จจริงคุณแหม่มก็รู้นะในคดีเขาเรียกว่าข้อจริงในทางโลกในทางธรรมข้อจริงในทางโลกบางทีมันก็ปั้นแต่งเขาเรียกว่าปั้นแต่งเสริมแต่งจริง30บวกเท็จก็ไป70อย่างเนี้ยนะเขาเรียกปั้นแต่งข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งพอชักไปชักมาข้อจริงนั้นมันไม่ใช่นะครับมันเหลืออยู่นิดหนึ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นการเนรคุณนะครับประกอบกับการให้ก็มีภาระติดพันนะครับมีบำเหน็จสินจ้างติดอยู่หรือให้สัญญาให้แต่เขียนว่าให้ผู้ให้มีสิทธิเก็บกินด้านหลังโฉนดให้ที่มาแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ยังมีสิทธิเก็บกินในที่แบบนี้จนกว่าจะตายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันนะครับหรือว่ามีบำเหน็จสินจ้างติดอยู่นะครับให้โดยหน้าที่ทำสัญญาอย่างที่ผมบอกนะครับส่งเสียเลี้ยงส่งเสียเลี้ยงดูให้เนี่ยนะครับก็โอเคหรือบางทีพ่อแม่รวยมากนะให้บ้านลูกราคาเทียบกับเงินที่รวยมหาศาลเนี่ยมันไม่มากมายนี้ศาลก็แปลความว่าเป็นการให้โดยสินทำสัญญาแต่ลูกในระคุณเนี่ย ก็จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่ามีภาระติดพันเนี่ยก็มีตัวอย่างอันในศาลเคยตัดสินบอกว่าสิ่งที่มีค่าภาระติดพันที่เกี่ยวกับการให้ตามมาตรา3532เนี่ยก็เหมือนที่ผมบรรยายแล้วว่าจะต้องมีอยู่ในขณะตกลงทำยาให้แก่กันนะครับจำเลยผู้รับเป็นผู้ไต่ถอนจำนองที่ดินพิพาทครั้งแรกครั้งที่สองก่อนที่โจทย์ให้ที่พิพาทก็แปลคำว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเคยเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้บุคคลนอกมานานแล้วแล้วลูกเนี่ยเคยไต่ถอนได้มาครั้งที่หนึ่งมาครั้งแล้วแล้วครั้งที่สองเป็นหนี้ก็ไปไต่ถอนให้พ่อให้แม่อีกนะครับและไม่มีหนี้ทิ้งช่วงมาอีก10ปีแล้วปรากฏว่าพ่อหรือแม่ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกคนนี้แล้วต่อมาลูกคนนี้ประพฤติเนรคุณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้ไม่มีภาระติดพันนะคุณแม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ใช้หนี้แล้วให้ตอนนั้นเลยไม่ใช่นะครับไอ้ครั้งที่ให้ตอนหลังไม่ได้มีหนี้อะไรเลยที่ต้องไปใช้หนี้แทนผู้ให้นะครับแล้วต่อมาประพฤติเนรคุณไอ้อย่างเนี้ยผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนนะฮะถอนคืนการให้จากผู้รับให้ได้เพราะถือว่าการให้เนี้ยไม่มีภาระติดพันการที่ชำระเนี่ยพ่อแม่กันก่อนๆน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวที่แบบนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขณะที่ให้ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับและภาระติดพันนั้นก็บอกว่าต้องเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ยกให้นั้นโดยตรงนะครับเนี่ยให้โดยมีสิ่งภาระติดพันเนี่ยนะครับมียกที่ดินให้เป็นการตอบแทนที่ผู้ไต่ถอนที่ดินที่ยกให้อันนี้ได้ก็คือให้ที่แปลงนี้แล้วเราไต่ถอนที่แปลงนี้แล้วเอามาให้เนี่ยมีภาระติดพันนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับที่แปลงนี้นะครับไปช่วยเรื่องอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงยกให้คือถ้าให้ต้องมีภาระติดพันอยู่กับที่แปลงนี้แต่ให้แปลงนี้โดยเสน่หาแต่ลูกไปใช้หนี้อะไรแปลงอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแปลงนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับศาลก็แปลความอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการให้ในการสมรสเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าให้อะไรในการสมรสเขาแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยเราไปให้และวันหลังพอมีปัญหากันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่ให้ไปเนี่ยจะอ้างว่าเนี่ยมันให้โดยเสน่หาไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าถ้าให้ในการสมรสในการแต่งงานเนี่ยระหว่างพ่อแม่พ่อตาแม่ยายไม่ถูกกับลูกเขยไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะครับแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยนะครับว่าเคยให้ไปในการแต่งงานครั้งนั้นเนี่ยจะให้มากให้น้อยให้เป็นสินสอดอะไรก็แต่นะครับเอาเหตุเนี้ยเหตุเนี้ยคุณเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับมันเคยมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือจริงๆเนี่ยโดยหลักการหน้าที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะครับแต่มันเคยมีคดีอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ๋อซึ่งเป็นมารดาโจทย์นะครับก็และเป็นญาติจำเลยยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทย์และได้สั่งว่าให้โจทย์แบ่งที่ดินและห้องแถวห้องตรงกลางให้จำเลยต่อมาโจทย์ได้แบ่งแยกที่ดินห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยการยกให้เช่นนี้จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำดัญญาโจทย์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนี่ยคุณไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการให้ที่มาจากคุณย่าคุณย่าให้ที่พ่อนะครับแล้วสั่งว่าพ่อต้องแบ่งที่แปลงเนี้ยให้กับจำเลยซึ่งเป็นลูกด้วยบางส่วนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววันหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ลูกคนนี้ในระคุณพ่อคือโจทย์เนี่ยอันนี้โจทย์มาฟ้องเรียกคืนไม่ได้เพราะการให้รักษาเนี้ยเป็นหน้าที่ทำสัญญาที่คุณย่าสั่งเสียไว้นะครับไม่ใช่ได้จากพ่อล้วนๆโดยตรงนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประชุมใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่า อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้โดยถิ่นธรรมจรรยาบอกการที่ผู้ให้เลี้ยงดูจำเลยมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะบิดาจำเลยถึงแก่ความตายนี่คนนอกแน่นะครับได้การศึกษาและยกที่บ้านให้จำเลยขณะมีอายุ11ปีและโจทย์ไม่มีที่เดือนที่ดินเหลืออีกแล้วเพราะได้ยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ตามก็อาจใช่เป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำจรรยาแต่กันใดไม่เพราะโจทย์อามีหน้าที่ตามจรรยาที่ต้องกระทำเช่นนั้นไม่จึงเป็นการให้โดยเสน่หาอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะมาเลี้ยงดูเพราะพ่อแม่เขาถึงแก่ตายพ่อแม่จำเลยถึงแก่ตายได้เลยอายุ11ขวบนะครับแล้วก็มาเนรคุณนี้พอเนรคุณไอ้ทางฝ่ายตัวโจทย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือตามจรรยาเลยเนี่ยนะครับไปเนรคุณเขาก็ฟ้องเรียกคืนจำเลยก็สู้ว่าในการให้อย่างเนี้ยมันเป็นการให้ตามสินทำจรรยาเพราะเลี้ยงดูเขาเขาเป็นเด็กตั้งแต่11ปีเนี่ยโตมาเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลบอกศาลฎีกาบอกไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ไม่มีหน้าที่ทางทำสัญญาตามกฎหมายได้เลยนะครับเพราะไม่ได้เป็นลูกเป็นพ่อไม่ลูกเป็นแม่นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ว่าการที่จดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรเพื่อนำไปทำหมาเลี้ยงชีพเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บุตรโดยเสน่หาให้ไปทำหมากินนะไปเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสียหาไม่ใช่หน้าที่ทำจรรยานะครับไอ้อย่างนี้ประพฤติเนรคุณเนี่ยโจทก็ฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการให้ในหน้าที่ทำจรรยาแต่อย่างใดนะครับครับ
1: โอ้โหอาจารย์อันนี้มีอีกคดีหนึ่งเลยวันนี้ยังไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นคือเมมกำลังตามอยู่นั่นคือสายสก็อตนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยที่แม่เรียกของคืนจากลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวตามดูก่อนแล้วว่าเรื่องของการประพฤติเนี่ยละคุณและถอนคืนการให้จะว่ายังไงอีกนะคะอาจารย์คะถ้ามีความคืบหน้าต้องรบกวนอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย
0: ์ครับได้ครับผมนะครับ
1: แต่สัปดาห์นี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับวันนี้ก็ขออวยพรแฟนรายการนะครับเนื่องจากเป็นวันที่9พฤษภานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ตามฟังรายการนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พรในชีวิตนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปอย่างมีความสุขก้าวสู่ความเด็ดก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปสู่ความร่ำรวยมั่นคงนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงก้าวไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับและก็ไปสู่ความสำเร็จในทุกประการขอทุกท่านโชคดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะและนะคะด้วยแม่ที่รักลูกรักลูกจนหมดใจเนี่ยนะคะก็เลยต้องเปิดเพลงนี้ของคุณกุ้งนะคะรักจนหมดใจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตามต่อเลยนะคะกำลังใจนะคะให้กับคนที่เป็นแม่แล้วกำลังเสียอกเสียใจอย่างสุดซึ้งลากันวันนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำ

0: M พิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง12นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
12: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

ี่วางจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอนในขณะที่เธอยังหลับอยู่คลาดเกินไปจึงสักพอที่จะขอลา

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาท

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
8: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้

0: พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจ

0: แอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสภ.สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งเป็นบ่อน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะมันก็ขนาดกว้างประมาณสัก4เมตรยาว4เมตรลึก4เมตรปรากฏว่าเจอนะคะร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะชื่อนายณัฐพลอายุ28แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลมีถุงใส่อึ่งอ่างวางอยู่ที่พื้นใกล้กับปากบ่อทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เล่าว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ย

คะกับผู้ตายกับเพื่อนๆเนี่ย4คนละทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยกันนี่แหละค่ะก็นัดกันว่าเอ้ยไปออกไปหาอึ่งอ่างกันเอามาทำกับข้าวก็รวมตัวนัดหมายกันได้ปึ๊บก็แยกย้ายกันหาตั้งแต่หัวค่ำเลยแยกย้ายกันหาอึ่งเลยทีนี้ปรากฏว่าฝนมันก็ตกไงฝนมันก็ตกทุกคนก็อ้าวฝนตกแล้วได้ประมาณนึงก็กลับเลยดีกว่าก็คิดว่าเฮ้ยต่างคนต่างกลับไอ้นี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นศพก็คาดว่าคงจะพลัดลงไปในบ่อเพราะมันมืดด้วยเนาะแล้วก็น้ำก็ลึกแล้วคนตายก็ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ไม่มีใครผ่านไปดิเพราะว่าฝนมันตกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะควรจะมีเพื่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบว่าไปคนเดียวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกนะพอฝนตกเนี่ย อะไรอะถนนมันก็ลื่นอะมันก็ลื่นเป็นธรรมดาเละมันก็แฉะเละเทะไปหมดอะที่ไหนฝนตกนะคะก็ส่งบอกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนบูมาเนี่ยน่าจะฟ้าครึ้มเพราะว่ามองไม่เห็นพระจันทร์คือจากที่มองไปเนี่ยนะคะพระจันทร์มันมัวๆหน่อยพระจันทร์ดูขุ่นมัวนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะครึ้มๆอยู่สักหน่อยนะคะเอาล่ะถ้าจะให้ส่องดวงแบบไม่คุยกันนะก็ส่งมาที่4689400นะคะ SMS 4689400แต่ถ้าอยากคุยกันนะคะก็เดี๋ยวฮัลโหลโทรมาที่022481366เวลาหลังปูเปิดเพลง3เพลงนะคะก็ค่อยโทรมาน้องแป้งรับสายกรุณาปิดวิทยุให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบโทรนะเพราะว่าถ้าโทรมารีบโทรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนานเพราะว่าปูยังไงปูก็จะเปิดเพลง3เพลงก่อนนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิมีใครส่องดวงมาไหมอ้าวมาเพียบเลยนี่นาโอเคอ้าวจะขายบ้าน205เพื่อจะกลับบ้านเกิดจะได้ไหมครับโหบ้านนี้ของเยอะมากลกจริงๆของเพียบเลยนะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2495 95ปีนี้เท่ากับอายุ74แล้วนะคะ8 9 10 11จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับแต่ว่าโหจะขายบ้านได้ไหมต้องเคลียร์บ้านให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแบบของมันเยอะเคลียร์ให้มันหมดนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่าค่ะหัวเข่าแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะหมูเกิดวันพุธกลางคืนเนาะ 23 มีนา09เมื่อไหร่ชีวิตจะดีก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนนี้ถือว่าดีแล้วปัญหาที่เจออยู่จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่บอกเลยว่าแหมมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยอะค่ะคนที่เกิดปีม้าเนี่ยในปีเนี้ยทำไมเจอแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่รู้จักนะเจอแต่เรื่องขนาดปูยังเจอเลยสุขภาพปูอยู่ๆก็ไม่ดีเข่าเคิลนะคะอยู่ๆก็เป็นทั้งที่จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีแล้วเลยนะคะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนเหมือนกันนะคะมันจะต้องเจอเรื่องดีๆแอบกับเหมือนโดนแรงถีบยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาปัญหาที่เจออยู่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าปีนี้โดยรวมแล้วอ่ะเป็นปีที่ดีนะคะสู้ๆค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกา04อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงิน04นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักละนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโหทำไมมันหนักเหนื่อยยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีปีนี้อายุ65นะคะซึ่งจิตใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะว่ามีน่าจะมีปัญหาอื่นด้วยอันนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้นะคะก็เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับอัณฑะค่ะชื่อติ่งเกิดพุธกลางวัน15กรกฎาคม02อยากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของ
มดลูกมดลูกนะแล้วก็เรื่องของการหายใจนะคือหายใจไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพการเงินเดี๋ยวนะพูดกลางวัน02 67 67 67ใช่ไหมหายไปแล้วอ่ะอายุ67พูดกลางวันโอ้เอ้าคุณพี่พยายามยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่มีไม่ทุกข์มากนะจ๊ะเอา3 เพลงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณปู
0: ฮะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะคุณปูวันที่19พฤษภา2495
0: วันอะไรคะ
1: วันจันทร์อีมาโรงอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่19เนี่ยจะครบวันเกิดคล้ายวันเกิด
0: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
1: ขอบคุณเนี่ยคุณปูกำลังขอให้คุณปูอวยพรให้อยู่แล้วก็แถมดูให้อีกนิดนึง
0: 74แล้ว
1: ใช่ใช่อยากจะดูเรื่องสุขภาพจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไง
0: ได
1: ้ดู
0: ท้องไส้ไม่ค่อยดีหัวก็ชอบปวดหัวร้อนก็แย่ร้อนก็หงุดหงิดร้อนก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นเพราะว่าเราชอบทานไข่เจียวทุกวันหรือเปล่าคุณปู
0: ่ไม่เห็นเกี่ยวเลยค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเนาะและอย่างอื่นไม่มีนะคุณปู
0: ่เกี่ยวอะไรกับไข่เจียวปูงงทำไมถึงคิดว่ากินไข่เจียวแล้ว
1: มันมีน้ำมันไง
0: โอ้แต่ว่าพี่น้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆอะไรเหลืออะไรก็เก็บไว้แล้วก็ไว้กินเป็นคนเสียดายของไงทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยท้องไส้มันก็เลยไม่ดีเพราะเราเนี่ยกินซ้ำๆกินของเก่าๆมันไม่เกี่ยวกับน้ำไข่ทอดน้ำมันหรอกค่ะ
1: แต่ก็ระบายได้ทุกวันนะคุณปู่ตอนเช้า
0: โอ้โชคดีมากเพราะว่าตามดวงจริงๆแล้วอึไม่ค่อยออกด้วยซ้ำ
1: โอ้นี่ดีมากเพราะเป็นคนชอบทานผักลวก
0: โอ้ยสมควรเลยค่ะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยกินผักก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะช่วยโดยเฉพาะเรื่องท้องไส้ไม่ดีเรื่องลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะพี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คุณปู่ดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงแถมนิดนึงเรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
0: เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ยเรามีแต่สมบัติ
1: ใช่
0: สมบัติเยอะแต่ว่า
1: อยากจะขาย
0: นั่นน่ะสิเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับสมบัตินะสิ
1: ใช่จะทันไหมคุณปู
0: ทันสิก็บอกแล้วว่าพี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะว่าพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใครๆก็ต้องมาพึ่งพาเขารู้ว่าเรามีกระตังมีสมบัติดีกว่าเขารู้ว่าเรามีสมบัติ
1: คุณปูอยากได้เบอร์โทรคุณปูแล้วคุณปูมาเชียงใหม่ต้องมาโทรหานะจะไปหาคุณปูนะ
0: อ๋อค่ะ
1: จะขอเป็นลูกศิษย์คุณปูแล้วนะ
0: โอ้เดี๋ยว
1: ปูจะไปทำบุญที่ไหนให้บอกจะได้หอมไป
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ดีครับ
0: ฮัลโหล
2: ครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: อ๋อชื่อยอดครับ
0: ชื่อยอดอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่นครครับ
0: อยู่นครวันเดือนปีเกิดครับ
2: ผมจะดูให้กับแฟนนะครับไม่ใช่ดูผม
0: อ้าวเหรอแล้วแฟนอยู่ด้วยข้างๆป่ะ
2: ไม่ครับพอดีเขาให้โทรให้ครับ
0: เหรอแล้วทำงานอะไรเนี่ย
2: ผมทำสวนครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วแฟนชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ชื่อฝันครับ
0: ขวัญหรือฝัน
2: ฝัน
0: โอเคมาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: วันที่14กรกฎาคม2534ครับ
0: 2534วันอะไร
2: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์เขารู้ไหมว่าเขาเกิดกี่โมง
2: ไม่แน่ใจครับ
0: โอเค14กรกฎาคม34
2: ครับ
0: โอ้34วันอาทิตย์

0: มา
1: เขาอยากรู้ว่าดวงเขาจะเป็นยังไงครับเขาให้ผมถามให้ก็ไม่กล้าตัวเอง
0: โอ้ดวงเขาเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดที่ช้ามากคือบอกอะไรไปเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลาคือแบบบอกวันเนี้ยกว่าจะได้ก็พรุ่งนี้เขาจะแบบไม่ค่อยทำเขาก็จะค่อยๆทำเนิบๆเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยน่าจะผูกติดอยู่กับแม่เหมือนจะมีแม่สองคนเช่นถ้าสมมุติว่ามีครอบครัวเกิดมีพ่อเจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนแต่ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนอยู่ดีเช่นมีทั้งแม่มีทั้งพี่ที่เหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือมีปู่ย่าตายายป้าอะไรเงี้ยเข้ามาวุ่นวายในชีวิตจนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องผูกติดอยู่กับคำว่าแม่นี่แหละหรือไม่ตัวเขาเองก็ต้องมีลูกสองคน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพยายามเขาสวยเขาจะแบบว่าสวยไม่สวยไม่รู้กูจะสวยซื้อเครื่องสำอางเยอะมากซื้อเสื้อชั้นในเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แค่ตัวสองตัวเครื่องสำอางก็ซื้อมาแล้วก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งนี่
1: ครับ
0: ส่วนปีนี้ก็ดีแล้วโอเค
1: แล้วมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้ยอย่าไปหาโชคลาภเลยใช้เงินขนาดนี้บอกให้มันประหยัดเงินหน่อย
1: เก็บตังค์ไปสุขภาพไม่มีอะไรใช่ไหม
0: สุขภาพชอบปวดท้องกับหลังไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อจันค่ะ
0: ชื่อจันอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ปัตตานี
0: อยู่ปัตตานีโอ้อยู่ไกลเลยปัตตานีฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกแต่บ้านเกิดอยู่ชัยนาทค่ะ
0: อ้าวเหรอแต่ไปอยู่ปัตตานี
2: มาอยู่เกือบ30ปีแล้ว
0: โอ้ค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: เกิดวันจันทร์วันที่7เดือนมิถุนาพ.ศ. 2495
0: อาฮะค่ะอายุ74เหมือนกับพี่น้อยที่เชียงใหม่เลยแต่เป็นพี่จันทร์ปัตตานีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะวุ่นวายกับคนอื่นเหลือเกินตอนนี
2: ้น่ะอยากรู้ว่าจะกลับไปอยู่ชัยนาทได้ไหม
0: ยังเลยสิความวุ่นวายยังไม่จบเลยนี่ที่บ้านเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเรายังเหมือนต้องช่วยงานเขาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเกิดวันที่7
2: วันที่7มิถุนา
0: 7มิถุนา2495
2: 2495
0: แม่บอกวันจันทร์เหรอฮะ
2: จ้ะ
0: อ๋อแม่บอกวันจันทร์เพราะในปฏิทินมันเป็นวันเสาร
2: ์ไม่รู้สิ
0: ถ้าแม่บอกวันจันทร์เดี๋ยวก็เถิบมาหน่อยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะมันหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับที่ย้ายบ่อย
2: ย้ายบ่อย
0: ชีวิตย้ายบ่อย
2: มาอยู่ตอนนี้ก็บ่อย
0: ก็นั่นสิก็ในชีวิตมันต้องย้ายตลอดต้องคง
2: ลูกอยากให้กลับไปอยู่บ้าน
0: เอาแล้วมันยังกลับไม่ได้นะมันเหมือนยังกลับไม่ได้มันติดอะไรเนี่ย
2: แล้วปีนี้จะได้กลับไหมจ๊ะ
0: ก็นี่ไงมันยังกลับไม่ได้มันติดอะไรติดเรื่องอะไร
2: ก็เรื่องหลายเรื่องนี
0: ่ก็ใช่ไงมันก็กลับไม่ได้
2: ต้องดูแลคนอื่นตลอด
0: ก็เนี่ยมันเลยกลับไม่ได้ไงโอ้ตัวเองก็รู้ว่ากลับไม่ได้ไม่ต้องมาถามกูเลยเนี่ยบอกลูกไปเลยมันยังกลับไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องหาคนมาแทนเราอ่ะเอาม
2: ันแก่แล้วไงต้องดูแลคนพิการจิตเวชลูกเท่าก็อุ้ยเหนื่อยชีวิตเหนื่อยมาตลอด
0: เหนื่อยใจมากกว่าเพราะว่าเหนื่อยกายก็ทำได้นี
2: ่เหนื่อยกายเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเลยอะค่ะมันก็เลย
2: ไม่เคยได้นิ่งเลย
0: ค่ะก็เป็นแบบนั้นไม่เคยนิ่งเลย

0: พี่ก็สู้กันไปเราเกิดมาแล้วนี่จริงๆพี่ควรจะต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเป็นผู้นำเลยแหละ
1: แต่นั่นเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิต
0: แต่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะ
1: จ้ะ
0: อ่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจ
1: จ้ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: และค่ะค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

0: ฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

อะไรก็ตามเขามีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับ

ผ่าด่านด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทราในเมืองเลยนะรามอินทราตีสองครึ่งก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทรา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะมันมีพิรุธนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000เม็ด400,000เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่ารับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคนละนะคนละ 40,000 แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธเนี่ยตำรวจจะจับได้ไงโอ้ยนะคะนี่เห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยปูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคือที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พูดกลางคืนเหรอโอ้โหต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

เอาละค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านน่ะก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะแล้วก็มีวัตถุระเบิด C4 อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริง

จู่ๆก็ให้มันน่ะรถคว่ำพอรถคว่ำปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะตำสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณมึงมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาดจุด .45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระบงระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองอีบ้ามึงทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ละแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อครอกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ยมันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบเส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนนี้คือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ซวยไปด้วยอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะเอาสองเพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่โทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญนี่ไม่บอกวันมานะ17มีนา25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันรับลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะเดี๋ยวก่อนปีนี้เท่าไหร่44เนาะไม่รู้ว่าวันอะไรเกิดวันจันทร์ที่30มีนา13ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภการงาน13ปีนี้เท่ากับอายุ56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะ
หรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดหนึ่งเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: อุ้มค่ะ
0: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
1: ชลบุรีค่ะ
0: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้ข่าวคือโคมรู้ป่ะเนี่ย
1: ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ที่ชลบุรีมาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: จะดูให้ลูกชายนะคะ
0: ลูกชายชื่อน้อง
1: น้องต่อค่ะ
0: น้องต่อค่ะ
1: ค่ะเกิดพฤหัส1มีนา2550ค่ะ
0: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
1: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
0: อืมเพราะว่าท่าทางจะแบบ นะเอาแต่ใจมากก็เลี้ยงกันมางี้นี่แม
1: ่
0: เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม50 50วันที่1มีนา501มีนา1มีนาเกิดกี่โมงคะ
1: เที่ยงคืน10เที่ยงคืน39ค่ะ0039
0: โอเคโอ้ยใช้เงินเปลืองจริง
1: ๆ
0: คือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค่เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ย
1: ค
0: ่ะแค่เพราะแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วย

0: แล้วก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19 19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ
1: ่
0: ะไม่หน่อยอ่ะยุ่งกับเขาเยอะเลยเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหมคะม
0: ิ
1: ถ
0: ุ
1: นายน
0: นี่มิถุนายนล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่ง
1: เขาเก่งแล้ว
0: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่าเราต้องให้กำลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทำได้ต้องทำได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไป
1: ก็อาจจะมีเกณฑ
0: ์
1: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนายน
0: มิถุนาที่จะถึงนี่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะมีคู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาดคือถ้าเขาปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลยแต่ถ้าไปกดดันเมื่อไหร่ได้พลาดเมื่อนั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ้าเป็นกำลังใจค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพอดีอยากจะดูไอ้ดวงนี้กับลูกสาวนะครับผม
0: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
0: ชื่อเล่นชื่อ
2: โก้งครับ
0: โก้ง
2: โก้งครับสโลกอกไก่ไม่โทงองูครับผม
0: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
0: อ๋อลูกสาวชื่อ
2: ครับชื่อนันทนาสุภักดีแล้วก
0: ็ชื่อเล่น
2: ชื่อแนนกับชื่อน้องนันครับผม
0: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
2: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระราม2ครับผม
0: อยู่พระราม2อ๋อพระราม2ที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: อ้าวน้องแนน
2: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปี47ครับผมเวลา 7:30 นาทีครับ
0: น้องนัน
2: น้องนันเกิดวันที่26พฤษภาปี51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้งสองคนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตัวเนี้ย
0: เดี๋ยวนะ47เท่ากับ22 51เท่ากับ18
2: ครับ
0: 22 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
2: ครับผมพอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้ครับผมส่วน
0: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่
2: ๆครับ
0: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆเนาะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขาต้องเลเหเล่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ย
2: เดี๋ยว
0: ดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ย
2: ครับผม
0: หมายถึงดวงเขาอะ
2: ครับ
0: มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเยอะเยอะเลยทีเดียวส่วนน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
2: โอ้ใช่ครับผม

0: จริงๆแล้วน้องนันน่ะมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้อ่ะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: เขารักกัน
1: แต่ไหนก็จะไปด้วยกัน
0: เขารักกันมากเขารักกันมาก
1: ครับ
0: น้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้องใช้เงินในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
1: ครับแต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทั้งสองคนนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบนั่งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
1: ่ครับ
0: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่เราแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้งแต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
1: ครับผมในปีนี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
0: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สอง
1: เ
0: ขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
1: เอาหยิบนิดนึงได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยติดเพิ่งติดนี่ครับผมวันนี
0: ้เอาให้ไวให้ไวให้ไว
1: ครับผมผมเกิดวันอังคาร22เมษายน18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการนะครับเพราะตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
0: 18คือปีนี้เท่าไหร
1: ่51พอดีครับ
0: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
1: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากไอชีวิตหนึ่งเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบค่อนชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
0: จะแก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
1: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับผมยังไม่ถึง60ครับผมตอนนี
0: ้โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
1: ครับผมวันอังคารที่22
0: มีโอกาสรับราชการจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
1: ครับใช่ๆครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตอนเนี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อนน่ะก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตอนเนี้ยถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
0: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
1: พอแบบนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือได้อยากรับราชการครับผม
0: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
1: มี
0: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะคะเฮ้ยนะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: app tak Neutrogena Pharmaceutical
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: โอ้ยปวด

0: ท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ามล่ะค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง 8,000 เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดหนึ่งยืดเอ็นมันนิดหนึ่งมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเรา 2-3 วันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดนึงนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดๆเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอ่ะให้หมอดูดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะจะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอ้าเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกๆก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมเสาหลักของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่อายุ55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีเกิดวันจันทร์ที่4สิงหา15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาละช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวังไปกราบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังไงเจอกันนะจ๊ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทคุณฟังอยู่กับดิฉันวิรวรรณ วรรุษขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เราทั้งคุณวิรัสศรีพงษ์ด้วยก่อนที่เราจะพาไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
2: ครับก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วย
1: ใช่ค่ะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะไม่ต้องขับเร็วนะคะถนนมันจะลื่นเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่องของภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: วันนี้เสียงอาจารย์สดใสมากเลย
2: ใช
1: ่
2: ใช่ครับกำลังจะทักเลยครับ
1: ค่ะ
3: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันสองสัปดาห์ต่อกันเนี่ยมันมาราธอน
1: มาราธอนเลยอาจารย์นวัตสาสุขภาพไหมคะเนี่ยค่ะต้องมาเมื่อวานเสียงอาจารย์จะเหมือนกับเป็นหวัดนะคะ
3: มาราธอนก็เพราะว่าสัปดาห์ก่อนนี้ก็ไปจีน
1: อ๋อใช่ค่ะแล้ว
3: กลับมาก็เลาะภาคอีสาน
2: โอ้โห
1: ชีพจรลงเท้าค่ะ
3: กลับจากอีสานก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะแล้วก็ CEO อาเซียนสองรุ่นเจอกัน
1: อ่าฮะ
3: มันก็เลยใช้เสียงเยอะจริง
1: ๆครับค่ะ
3: แล้วก็